0: ดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศ
1: สำนักช่างสิบหมู่ดำเนินการออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทานเตรียมเริ่มลงสีต้นเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณีกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างกิจกรรมไทยและกิจกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมฝาผนังไทยนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคม2569มาลิชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือและเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเอาผิดตามขั้นตอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้ได้เชิญกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งมาตรการสอบสวนสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบมีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยังไม่ทราบต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนและจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และจะไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวและหากพบว่ามีความผิดจริงจะตรวจสอบไปถึงผู้ที่สอบผ่านแล้วด้วยหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ต้องขยายผลถึงที่สุดทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินถึงรายละ 350,000 ถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุข้าราชการ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่า มีความพร้อมที่จะชี้แจงและวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ72คน
4: พร้อมครับวันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.ก.งบประมาณทุกอย่างเรียบร้อยผ่านข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการอะไรนะ72คน25คนแล้วแต่วาระนะครับก็ป่าทุกอย่างไปหมดแล้ว
3: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน
3: ทั้งนี้ในส่วนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มี72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง2568ประกอบด้วยสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนและสัดส่วนพรรคการเมืองต่างๆจำนวน54คนแบ่งเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาล32คนและส.ส.ฝ่ายค้าน22คนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการทั้งด้านการเดินทางและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยเปลี่ยนมาใช้มาตรการใหม่ค่าแรกเข้าเริ่มต้น17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวเพื่อลดความซ้ำซ้อนอัตราแรกเข้าเมื่อผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายสายรถไฟฟ้าสนับสนุนให้ใช้บัตร EMV Contactless Card ชำระค่าโดยสารพร้อมเตรียมกำหนดอัตราค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณอย่างต่อเนื่องซึ่งการออมเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและช่วยให้มีเงินออมเพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนซึ่งการออมเพิ่มจะส่งผลให้เงินออมมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากพลังของผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกสามารถทดลองออมเพิ่ม พื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่เทศบาลตำบลตลาดแร้งตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านเข้าจังหวัดมหาสารคามที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนตำบลวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสกลนครที่หมู่3โรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูลจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพบรรดาหลังคลอดได้ณหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ 2568 มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเอกลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปได้ด้วยดีซึ่งอิหร่านยินยอมอย่างเบ็ดเสร็จที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ในระดับสูงต่อไปในอนาคตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ข้อตกลงสำคัญหลายประการที่ดำเนินการโดยอิหร่านสหรัฐยินยอมที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยไม่มีการปิดล้อมทางทะเลจากกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามเรือของสหรัฐทุกลำจะยังประจำการอยู่ที่เดิมหากมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมอีกครั้ง
12: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกองกำลังทหารออกจากดินแดนของเลบานอนทั้งหมดโดยทันทีเนื่องจากอิสราเอลและเลบานอนมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วโดยเฉพาะบริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ำลิทานีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนของอิสราเอลประมาณ30กิโลเมตรโดยจะมีเพียงกองทัพของเลบานอนเท่านั้นที่จะประจำการในพื้นที่ดังกล่าวได้ขณะที่ล่าสุดกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีพลเรือนที่อยู่ใกล้กับรถขุดดินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่กำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณถนนโดยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประณามการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้ง
0: กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินของสหประชาชาติหรือ ECW รายงานว่าตัวเลขของเด็กทั่วโลกที่เผชิญกับภาวะหยุดชะงักทางการศึกษาจากความขัดแย้งการพลัดถิ่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อพุ่งสูงถึง258ล้านคนโดยมีเด็กอย่างน้อย93ล้านคนต้องออกจากระบบการศึกษาและเกือบร้อยละ60ของจำนวนเด็กทั้งหมดอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานบังกลาเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นต้นนายเมซาจัลบูตผู้อำนวยการ ECW กล่าวว่าความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ความก้าวหน้าทางการศึกษาต้องถดถอยลงพร้อมย้ำว่าพื้นที่ใดมีการตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนและการลงทุนจะสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ซึ่งถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เหล่านี้
12: กรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าดัชนีวัดอุณหภูมิระดับชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงถึง 29.8 องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติสูงสุดที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ที่ 29.4 องศาเซลเซียสและยังถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเริ่มวัดค่าความร้อนเมื่อปี2490ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสอาทิหอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ลูฟต้องปิดทำการก่อนเวลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม K โปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0โปรตุเกสมี4แต้มโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนกลุ่ม L อังกฤษเสมอกับกาน่า0ประตูต่อ0มีโอกาสเข้ารอบทั้ง2ทีมสำหรับวันนี้ในกลุ่ม K โคลอมเบียพบกับ DR คองโกเวลา 9:00 น.ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีก่อกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพัชลาไสยอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1อัสสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพชินิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันเป็นทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วัดสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม4วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ไทยประสานตบเอาชนะฮ่องกง3ต่อ0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 น.เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวโทเจลินแก้วเก่าเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับ4ของรายการหัวชนะคาโรลีนาคอสติลโควาจากยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก6ต่อ4และ6ต่อ3โทเจลินผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับลูวานัทวาทานีจากอินโดนีเซียขณะที่จินิพาตราชูวานิชชนะสุกริตตาสุกแก้ว6ต่อ2ทั้ง2เซตด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลเยาวชนทีมชาติไทยชนะเฮิร์ทพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกาพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้มอลเทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์หรือ XCEซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน XCE World Cup ในอนาคตเพื่อโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำป กคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:31 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:48นาที
14: 1นาทีกับกปท.
12: กรณีที่ต้องขับรถที่ประสบเหตุกระจกด้านข้างแตกให้ลดกระจกหน้าต่างลงเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้กระจกแตกลงมาอีกแม้กระจกที่แตกจะเป็นชนิดที่เป็นรอยร้าวคล้ายใยแมงมุมแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและควรนำรถให้ศูนย์บริการเปลี่ยนกระจกบานใหม่หรือแก้ไขรอยร้าวบนกระจกเพื่อป้องกันกระจกแตกร้าวเพิ่มขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ทุกครั้งแม้ไม่รุนแรงแต่หากผู้ขับขี่ไม่รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดได้ใส่ใจใฝ่รู้เทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุด้วยนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวา เมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่2สำหรับประเพณีในเดือน6จะยิ่งเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระมหากษัตริย์กับราษฎรอย่างชัดเจนเป็นความสำคัญเกี่ยวกับการทำนาซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพระราชพิธีแรกนาขวัญในเดือน7และเดือน8ทั้งพระราชพิธีและประเพณีท้องถิ่นก็ไม่แตกต่างกันนั่นคือการถวายสลากพัดและถวายเทียนพรรษาเดือน9เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในราชสำนักจะจัดช้าไป1เดือนหรือเดือน10เรียกว่าพระราชกุศลกาลานุกาลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
20: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
21: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
21: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวเมื่อเกิดการสูญเสียดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์พร้อมผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นเช้านี้เราจะพูดคุยถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้กับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกต
23: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีนิกรคะ
24: ครับสวัสดีครับ
23: ท่านรัฐมนตรีคะเหตุผลสำคัญที่ทางกระทรวงต้องเร่งปฏิรูปการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในขณะนี้ค่ะเป็นเพราะเหตุใดคะ
24: ก็จริงๆด้วยความที่ว่ากระแสข่าวแล้วกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็มีหลายสมาคมธรรมกิจสงเคราะห์ที่ได้มีการปิดตัวไปแล้วก็ยกเลิกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีบางสมาคมที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเดือดร้อนนะครับเราก็เลยมันก็ต้องมีส่วนที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ต้องมาวางแผนกันว่าในอนาคตเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถที่จะช่วยแล้วก็สามารถปรับปรุงได้ในกระบวนการของกระทรวงเองโดยกรมกิจการสตรีและครอบครัวเนี่ยให้พี่น้องประชาชนไม่มีปัญหาตรงนี้ในอนาคตนะครับหลักการมันก็คือช่วยให้การทำงานของสมาคมที่เราได้เป็นนายทะเบียนรับรองจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็คุ้มครองกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับ
23: ค่ะ ท่านคะปัญหาที่พบจากการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านมาค่ะมีประเด็นปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกบ้างคะ
24: คือถ้าเป็นหลักๆง่ายๆก็ตรงไปตรงมาเลยคือเขาปิดกิจการไปแล้วก็มีพี่น้องสมาชิกบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลว่าทำไมถึงยกเลิกการเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เขาก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะต้องได้เงินจากค่าที่เป็นสมาชิกนะครับถ้ากรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับก็ไม่ได้เงินจากตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะเป็นสมาชิกที่จ่ายทุกปีทุกปีทุกปีสงเคราะห์เพื่อนๆสมาชิกมาทุกปีแล้วพอถึงใกล้ๆของตัวเองหรือของตัวเองแล้วหรือของญาติตัวเองแล้วเนี่ยลูกหลานก็ไม่ได้เงินอย่างเงี้ยครับตัวสมาคมปิดตัวไปก่อนนะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าทางคณะกรรมการบริหารสมาคมขาดสภาพคล่องเก็บเงินจากสมาชิกได้ไม่ครบอย่างนี้ครับก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงทั้งแนวทางการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางการให้ความรู้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปช่วยกำกับดูแลในพื้นที่ครับ
23: ค่ะทราบว่าจะมีการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ด้วยค่ะมีสาระสำคัญอย่างไรแล้วก็จะช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมากขึ้นอย่างไรบ้างคะ
24: คือในหลักการของการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องอะเนาะแล้วก็หลักๆคือเราเองเนี่ยตัวกระทรวงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายทะเบียนกลางที่มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนแล้วก็จัดตั้งสมาคมแล้วก็ยกเลิกนะครับแต่คนที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ได้เนี่ยก็จะเป็นท้องถิ่นนะครับในอำเภอท้องถิ่นกลุ่มนี้เนี่ยเราจะปรับปรุงการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโทษกรณีทุจริตโดยที่มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญนะคือหลักการเราไปอยู่ที่ท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับกฎการแก้กฎหมายตรงนี้เนาะครับผม
23: ประชาชนที่มาเป็นสมาชิกในปัจจุบันจะได้รับประโยชน์หรือว่าความมั่นใจจะช่วยเพิ่มได้อย่างไรบ้างจากการปฏิรูปครั้งนี้ค่ะ
24: ผมคิดว่าก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจมากขึ้นนะว่ากฎหมายฉบับนี้คือเราปฏิรูปเนี่ยเราจะมีการดำเนินการ3อย่างนะ หนึ่งก็คือการแก้กฎหมายเนาะ2คือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในเรื่องของการรับจดทะเบียนการอัปเดตสถานะของสมาคมให้พี่น้องได้สามารถตรวจสอบได้แล้วก็จะรวมอนาคตก็จะรวมไปถึงการทำให้ฐานข้อมูลของสมาชิกของสมาคมอยู่ในระบบได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงระบบบัญชีที่จะอยู่ในสมาคมตรงนี้ที่สมาคมต้องใช้เนี่ยมันอยู่ในนี้ด้วยเพราะมันก็ควรจะดูได้ว่าสถานะทางการเงินเป็นยังไงผลดำเนินการเป็นยังไงเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่ได้เราอาจจะจ่ายเงินปีละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทแต่เราก็ไม่รู้ว่ายอดจริงๆมันเก็บได้ครบตามเป้าหมายที่จะต้องเก็บแต่ละปีไหมก็จะมองให้เห็นถึงสภาพคล่องว่าสมาคมเรามีสภาพคล่องขนาดไหนแล้วก็จะได้เวลาประชุมสมาคมประจำปีก็จะได้ให้ข้อมูลกันแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วที่สำคัญที่3คือการที่จะต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับนายทะเบียนท้องที่ให้มากขึ้นนะครับเพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนรับจดทะเบียนในตำบลระดับตำบลระดับอำเภอพวกนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ช่วยเราในการที่จะเป็นนายทะเบียนท้องที่แล้วก็เราต้องให้ความรู้เขาให้มากขึ้นทั้งในแง่ของข้อกฎหมายในแง่ของการติดตามแล้วก็ในแง่ของการประสานงานในกรณีที่เกิดการทุจริตขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คือเป้าหมายของการพยายามที่จะปรับปรุงแผนปฏิรูป3ด้านของการส่งเสริมงานด้านสมาคมชาปนกิจสงฆ์ให้เข้มแข็งนะครับผมคิดว่ามันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีความเป็นทันสมัยมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือก็จะให้ความรู้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของในทะเบียนท้องที่ในท้องถิ่นนะครับให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผมมั่นใจว่าถ้าอย่างนี้นะพี่น้องประชาชนก็จะมั่นใจได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ
23: ท่านรัฐมนตรีคะมีการประมาณการไหมคะการปรับกฎหมายแก้กฎหมายจะเกิดขึ้นแล้วก็แล้วเสร็จช่วงไหนคะ
24: ผมตอนนี้ก็คือได้ลงนามแล้วก็เสนอเข้าครม.แล้วก็อยู่ที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีถ้าพิจารณาก็เอาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาครับ
23: ค
24: ิดว่าก็จะใช้เวลาอีกสักระยะนึงน
23: ะ
24: สักระยะนึงแต่ว่าอันนี้ในส่วนของกฎหมายแต่ส่วนที่กระทรวงทำได้เลยก็คืออย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราก็ได้ยื่นคำของงบประมาณปี70ไปแล้วในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาเนี่ยพอถ้างบประมาณโครงการนี้ผ่านสภามาตุลาแล้วก็สามารถดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนของข้อที่เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เนี่ยผมคิดว่าก็ใช้ระยะเวลาพัฒนาระดับหนึ่งแล้วก็คงต้องมีการอบรมให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่สมาคมทั่วประเทศอีกรอบหนึ่งผมคิดว่ามันก็คงไม่เสร็จเร็วทันทีแต่อย่างน้อยมันมี3ขาเนี่ยมันเดินขาใครขามันได้เนาะแล้วก็ด้านที่3คือการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของนายทะเบียนท้องที่เนี่ยผมก็คงเป็นการอบรมแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในแง่กฎหมายฉบับใหม่ที่จะได้มาใช้ก็คงน่าจะ ็นปีหน้ากว่าจะได้ประกาศใช้แล
2: ้
24: วก็ตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็น่าจะประมาณปีหน้าเหมือนกันก็จะได้เริ่มใช้ครับผมคิดว่ามันก็เป็นโรดแมปไม่เร็วแต่อย่างน้อยก็ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าเรา

0: ทางสมาคมก็จะประชุมสมาคมอยู่แล้วปีหนึ่งอาจจะครั้งหรือ2ครั้งก็อยากให้เข้าไปฟังดูแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเขาด้วยนะครับแล้วว่าเขาเดินงานเป็นยังไงเก็บเงินได้ครบไหมขาดเป็นยังไงแล้วการทำงานโปร่งใสไหมถ้าไม่โปร่งใสเราก็จะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในการที่จะเสนอแนะหรือท้วงติงอะไรได้บ้างมันก็จะเป็นการช่วยติดตามให้มันรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็พี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ในข่ายที่สมาคมปิดตัวไปแล้วแล้วก็มีข้อสงสัยข้อท้วงติงว่าอาจจะเกิดการปิดตัวไปยกเลิกไปแบบไม่ถูกต้องก็อันนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถทำเรื่องเรามาให้ขอตรวจสอบได้ทางกระทรวงเองและทางสำนักงานพัฒนาความมั่นคงมนุษย์จังหวัดก็ยินดีจะรับข้อร้องเรียนแล้วก็ไปตรวจสอบให้ครับครับผม
1: วันนี้ต้องขอขอบท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับปราบอาชญากรรมไซเบอร์และทุนจีนนอมินีเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและจิตใจของพี่น้องประชาชนในวงกว้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของ15หน่วยงานหลักอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและกสทช.เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเข้าช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดนอกเหนือจากภัยออนไลน์แล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีในการทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของคนไทยแม้ว่าการทำงานจะเผชิญกับอิทธิพลและการข่มขู่ต่อเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่แต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความไม่ถูกต้องเด็ดขาดดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
5: เรื่องอะไรที่ผิดกฎหมายรัฐบาลยอมไม่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมไม่ได้ให้ท่านมีความมั่นใจว่าท่านทำไปเถอะผมอยู่กับท่านผมแบกท่านเต็มที่ขอให้ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนมีขวัญและกำลังใจและมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านปรับป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะถึงเป็นวาระแห่งชาติเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของประเทศใดก็ตามที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่คือเสียงคนปี้หมดความมั่นใจไม่มีนักลงทุนไม่มาคนท่องเที่ยวไม่มาสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติ
4: จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนโดยปราศจากความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆส่งผลให้ตัวเลขดัชนีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาชาวโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งจากการดำเนินงานเชิงรุกของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์และทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อคืนความสุขและสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์

0: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
1: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรกุลวานิชประธานคิริมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
0: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนะประชาชนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์เสริมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสแกนความเสี่ยง AI ในยุคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในทุกย่างก้าวของชีวิตตั้งแต่การซื้อของออนไลน์ไปจนถึงการทำงานที่ซับซ้อนปฏิเสธไม่ได้ว่าความสะดวกสบายเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบหลังบ้านที่ต้องพึ่งพาข้อมูลส่วนบุคคลปริมาณมหาศาลแต่ท่ามกลางความอัจฉริยะของเทคโนโลยีกลับแฝงไปด้วยภัยเงียบด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างล่าสุดพันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC เปิดเผยว่าPDPC ในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลตามกฎหมาย PDPA ได้กังวลถึงแนวโน้มการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเทรนหรือฝึกสอน AI ซึ่งหากขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุมข้อมูลเหล่านี้อาจกลายเป็นช่องโหว่ที่หลุดรอดไปถึงกลุ่มมิจฉาชีพแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงแต่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเร่งออกแนวปฏิบัติเพื่อวางรากฐานความปลอดภัยให้สังคม
4: ซึ่งเราจะเห็นว่าพอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองจะต้องมีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนเรายอมรับได้หรือไม่
3: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ต้องตระหนักในเวลานี้คือ AI ยอดนิยมส่วนใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนใช้งานฟรีมักตั้งค่ามาตรฐานให้ระบบสามารถนำข้อความที่เราพิมพ์แชทหรือประวัติการใช้งานยิงตรงกลับไปประมวลผลเพื่อเรียนรู้ต่ออย่างเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศส่งผลให้คำว่าการรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแยกแยะข่าวปลอมอีกต่อไปแต่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของเทคโนโลยีและการรู้จักปกป้องตนเองในโลกไซเบอร์เช่นการเลือกใช้โหมดสนทนาชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระบบจดจำพฤติกรรมนอกจากนี้ด่านสำคัญที่น่ากังวลคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สามารถปลอมแปลงใบหน้าและสวมรอยเสียงได้อย่างแนบเนียนเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินซึ่งกลายเป็นทักษะใหม่ที่ประชาชนยุคนี้จำเป็นต้องมีเพื่อเอาชีวิตรอด
4: ข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับ
3: ทางนี้ความคืบหน้าล่าสุดสคส.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆมีแนวคิดในการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นรวมถึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนนำ AI มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลสุขภาพหรือประวัติอาชญากรรมดังนั้น การใช้ชีวิตในยุค AI ให้ปลอดภัยคือการผสานเทคโนโลยีเข้ากับความระมัดระวังคิดก่อนพิมพ์และตรวจสอบก่อนเชื่อเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงโดยไม่ทิ้งร่องรอยความเสี่ยงเอาไว้เบื้องหลังนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐบาลตั้งเป้าร่วมมือกับภาคเอกชนยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้ได้สูงกว่าร้อยละ3และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: กับดักรายได้ปานกลางและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เติบโตในระดับต่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.7 กลายเป็นโจทย์สำคัญของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอโดยล่าสุดนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรอโตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันไทยให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้ได้สูงกว่าร้อยละ3ผ่านการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วย4เครื่องยนต์หลักที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แก่การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกพร้อมกระจายโอกาสลงสู่พื้นที่และผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME การพัฒนาคนไทยให้เก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นพร้อมรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐปลดล็อกอุปสรรคเพิ่มความโปร่งใสหวังให้วินัยการคลังมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงภาคผลิตและบริการเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยเติบโตประชาชนยั่งยืนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ได้ร้อยละ30ของ GDP และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีโดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดและติดตามผลทั้งในระยะ6เดือน12เดือนและตลอดวาระรัฐบาล
6: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำมีกองหน้ากองกลางและกองหลังกองหลังเนี่ยก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนกองกลางจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มั่นคงมีน้ำที่เพียงพอมีโครงสร้างพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้มีโครงสร้าง AI ดิจิตอลนะครับที่พร้อมแล้วก็มีกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีแรงงานที่มีทักษะทุนมนุษย์ที่เข้มแข็งเพื่อที่จะให้กองหน้านี่คือเป็นกองหน้าที่ไปปลุกเขาหารายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย
5: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีเป้าหมายพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงเปลี่ยนรายได้ต่อหัวจากปีละ 8,000 ถึง 9,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นปีละ 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งการบรรลุเป้าหมายใน12ปีนั้นจะต้องผลักดันให้ GDP ของไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีโดยเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้จะมีความต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักแม้จะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือนโยบายในอนาคต
7: ต้องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วก็กฎระเบียบทั้งหมดเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตโกรทได้มากกว่าอันนี้เป็นการวางฐานเอาไว้ว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเนี่ยต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาแล้วทำเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ภายในถ้าทำสำเร็จเนี่ยภายใน12ปีเราก็จะขยับตัวได้ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงได้
5: เป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ในการเร่งศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญซึ่งหากสามารถปลดล็อกข้อจำกัดและเดินหน้าได้ตามแผนจะเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของเศรษฐกิจไทยและสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
8: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอด ทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 303,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
9: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable model ของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกบที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วย
8: ขณะที่นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
10: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
11: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
12: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมีให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดีมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดีเนโกเยเนอุงเควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอโจโจเอเนญาอาดีมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนกเนยอเยบอชอเนมางามาอาคาชอเจอโยกานาลู
1: สปสชโยอานาลูกัดูยอมือจอซาดูลัญญาอนาโกลุคุมยาอุตาจอซาดูจิอันลังเนญานีอุลัวแมบาดประชาชนยาอุดูจันนังเดลเลอร์เน่งาหวงเกินีโลกุมยากระดูวันโลกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัสีจนเอลแมโรต้าหัดหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบเจอีเฮเดอร์อโมบาดาเนอุมายุญาแมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุมนี่เยงาซุมงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาตีซุมนี่ซุมโยกานาลูก็ดูไม่ได
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซิมกอนบีเออดูอย่าล่อแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออิสันนิกามาเล่าเนกัมมองขากาไก่กุญยาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแงเหลียวแน่แงชนยังง่ายิ่งโยนากาเออสัมบูนาขอนี่จำยองาชูมีสีโกจำยอโกเย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่มีเออโกเย่งา

0: 오보다자
1: 오브쇼퍼
0: 멀송카
2: 꽉꽈
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1470

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

สวัสดีพ่ออุตธรรมะไอ้เหี้ยนี่ยกอะนาลุเนอเหี้ยเนียวรอนิมสอไปรอเหี้ยเนียวเธอยศนาลุทันจือรอไอ้เหี้ยนี่ยกอะนาลุเนอพยาทันจือมีอะไรเหี้ยเนียเดอุสอปะกัดดูน้าขอเนียรอกระมือมือดูรอเลยเหี้ยนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และขั้วปะเนอเหี้ยนี่ยกอะนาลุเนอยาทองเจอเมเดียเนื้อเดย์นะที่มีเนี่ยรอยเนื้อยิ้มสอนนะขอเนี่ยรอยเย็นยิ่งงานแน่อายุเชื่อมือแน่ที่คอรู้เออจอดามาเย็นเนี่ยรออืมเธอเนี่ยเนื้อจอดาหลุดช่างแท้เนื้อนะหาเราหรือว่ารอยเนื้อนะหาเนื้อเมเดียเนื้อเดย์ที่มีเนี่ยที่คอรู้เออจอดามาเนื้อรอยเนื้อเนี่ยจอดาหลุดทองจุลังเนี่ยรอยเนื้อเนื้อเธอเฟบัวปานแอมเอเรามาข้อปานแอมเอชนทะเนะนะฮะดานยามแม่เดียเนียวเดียอายเนียวอินยุ่มเฮก้าเฮยามหลักเฮน่าร้อยเนียวเธออาจจะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาบูอาจิการ้อยเลยนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาร้อยเนียวมือเฮตาโอดาเลอร์อายามหลักเฮยาหลวมีแน่ร้อยเนี่ยอายอนเนื้อเกินเนี่ยเยอะๆบอหลักเฮเนี่ยร้อยนุ่มเฮยามหลักเฮนะขวัญเนี่ยเธอยามะยาหลวเดียเนี่ยเดียอายอมโดนะขวัญนี่ร้อยเลยอ่ะเดือไทยชอบหาก็ดูอายอเวล้ออ่ะมดาซาดาหลายเยอะมีอาเจยามะเนี่ยแล้วเธอยิ่งเงี้ยร้อยเนี่ยกับมดาหลายเดียเนี่ยเดียเธอก็อายอมโดนะขวัญเนี่ยยังหอบขอเนี่ยสมบูรณ์ยืดดึงไม่จงก็ถ่ายที่ร้านเทียนเนี่ยเรากดไม้และคู่เขาปะรอเลยอย่างนี้เธอมีเนี่ยเธอก็เธอพอก็ดูขอเนี่ยเดือดถ่ายมีของย่องเหรอเนาะยมือเจียมดันยันเนี่ยก็ดูโลและยมีอาจิมดาซาดาขอเนี่ยยาแม่เย็นเนี่ยเราเขาเนี่ยเธอแต่มาเงื่อเดียเนี่ยเดียเธอก็มูลนิธิมาจะโดนหลานเนี่ยเดือดถ่ายชอบหาแม่ชอบบ้านเนี่ยยมีอาจิยาเย็นเนี่ยแล้วเธอก็มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและขั้วมาแอเดียเนียเดเฮนาขอเนี่ยอิจูหุมาล้อดอนดาลากาโลลาชอบภัยธรรมชาติและคู่งาเนี่ยล้อเธอก็ชอบบ่าวเธอเดียเนียเดมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและขั้วเธอขอนิยะล้ออย่างชอบบ่าวก็ดุเดได้ล้อน่าล้อเนียมูลนิธินะพาและขั้วเธอขอนิยะเนี่ยล้อโครงการกำลังใจและขั้วเธอขอนิยาเดเย็นเยอะเราเธอก็อบูขออย่าเอาเนื้อสาเดือขอนิชอบาขอนิยาเย็นเยอะเราหน้าเธอแต่มาเงยยังชอบาเนาะอย่ามาโดนนะขอนิอักเขือเราอย่าดื้อมาก่อนเนื้อชัวที่อาเย็นเยอะเธอไม่ได้เนาะเธอก็เธอพอก็ดูเจ้าหน้าขอนิยาเราเย็นเยอะเครือข่ายคนรักน้องหมาและคู่งาเธอเย็นเยอะเธอผมขอนิยาเราเลยเย็นนี้เพราะเนี่ยเราเนี่ยเธอเนี่ยย่อมยาเจย่อมยาก็ยาสีเดียเนี่ยเดียเธอก็อายุเนี่ยจนเนี่ยมันได้ซาดาหลาเราที่ไม่เรายุ่งเหยียบมาคือนะขอเนี่ยอายุเนี่ยก็กระดูเดแล้วเราเธอก็ยอมบอกเราคือเนี่ยเราเนี่ยเหยียบมาคือจะหลุดงาเดและจะกะเอ็กะได้เนี่ยเดียเนี่ยแต่ที่ขอเราจะได้มาเย็นเหงากันเลยนะอันนั้นจะแม่จะกาเอกาด้านไหนมาเดียเนี่ยเดียนิมสาวเหงาเราเย็นนี่เนี่ยถอนจืออันเดียอากาศอันนั้นนะเสียที่น้องฉลาดงาเย็นเนี่ยเราบาลีสีน้าขอเนี่ยกูสีอากาศน้ำมังที่ขอเงาเดียเนี่ยไทยอันนั้นนะอินาวันพุธเราเย็นเนี่ยอันนั้นนะอันนั้นหนีเชื่อบาลีสีนะมิถุนายนและขั้วสีเดียอาโคนะขอเนี่ยนิพังอายาโกช่วยงาเดียเนียวขณะโคตรละโตล้อเย็นนี้นะถอนเจอนุ่มเจียนุ่มสาวอายามละขั้วเดียเนียเดียกางงานเนี่ยก็กลมถามายาบินาหาดามินะรอเย็นเนียวต่อชาติบุ้มแล้วพนาหาดามาเย็นเนียวก็นุ่มพันในบินาหาดาหุ่นนะรอเย็นเนียวอายุบุดอเนชาตัวช่างอาเดเยเนเดกาญาและเอกลาภเบียเจเนลัญญาเลชาตัวช่างอาลอที่คอลอยนะฮะดามา

Thân à, lo đó cha gà lo nhím sò làm thán này lo gì nhớ phơi này bị nát hạt đào để à giờ nát hạt biểu đu yoga nát lũ ấy lo gì nhiều cái cho nó bà lão này nát hạt lá yoga nát lũ ấy u tu thầm mát để gì nhớ để từ này ngàn nè ai yo chơi mượn nè thì khó lũ ấy do đam mê gì nhiều gì nhí phải bùa bà này nát hạt lũ lo tôi thích cái bị ăn lá lo có lái có chơi này lá yoga nát lũ ấy cứ lo thầm mát để này nhưng sau cái cái lão này nó hạ lão lão gì nhiều thì giá cả trên này lão có chơi này lão sum chơi ở bộ nghe thế rồi anh luôn cái là hôm nay mình này lão Facebook bên này nó hạ luôn nè lão gì nhiều thôi rồi anh luôn giá cả cứ phá lão này gì nhí có lái có chơi ở thôi cho này nhà mẹ đi gì nhiều đi gì nhiều hơn cái này nó các con làm thợ giá cả đây này mà gì nhiều ít là anh là nhị chơi ở ngay nó ก็ล่าแม่ในยี่นี้วิวชัชเชอร์ลอยเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาและคู่งานยี่เนี่ยล้อในไอ้ถาวรนะอินนั่นละต่อปะลอยเนี่ยอันนั้นยี่เชื่อว่าองค์นี้วิวยี่มีอะไรเงี้ยจะได้อาเดือไทยมีของเดือนเนี่ยแล้วงานยี่เนี่ยลอยพอนารุเดียยี่เนี่ยมีเนี่ยลอยยี่มีอะไรก็ดูที่ยับยุ่งและก็เงี้ยลอยเลยยี่นี้กูเชื่อเนี่ยสิเชื่อยุ่งก็เนี่ยแล้วเยลิญางาเจเยเนี่ยเราที่กันเอาเยเมียนี่เยลิญางาเดแล้วตัวจะกับเอกางาเทเยเนี่ยที่มีนั่นเราเยสันนี่เยนะขอนี่ยอมยาเจขอนี่ยาจ้องเยเนี่ยเราเราบาฮือเลยตัวเราต้องก่อฮือเลยกามิฉันไม่เบียร์เลยกาขอนี่ยาจ้องเราเลยเยนี่เจียหุ่มมาขอนี่ยาจ้องอะเดเยเยมาเยนะเราเลยเยนี่ที่มีนั่นเราเยจ้องนั่นลูอีจุดนั่นเราเดินลูเลยจ้องเดินนะขอนี่เนี่ยแหละผมถามงานเนี่ยเนี่ยพอนาลูกเดียเนี่ยเดียวิ่งมีอะไรงานเดียแล้วยุ่งยุ่งแล้ววิ่งช้าช้าเชียวไปเนี่ยรอไอ้ถามรู้จักกันไอ้กาด้านเนี่ยเนี่ยบีซีบีกาเลยเนี่ยเดียเพื่ออัดดังเบลก็เกาะรอยเนี่ยนะจากที่เกาะก็ดูเพื่อเนี่ยมีจะยุ่งยุ่งงานลูกเนี่ยตัดเลยก็เกาะรอยเนี่ยมีเนาะรอเลยเนี่ยมีเนาะหุ่นเนี่ยไม่ใช่เนี่ยหรอถ้าเกิดยี่ทีวีหุ่มมาอย่าห้อเลยอย่ามองอย่ากันนะเราเนี่ยดูมันในมีจ่าเพื่อบาลายสีนั่นลูกอย่าเจียวเธอเดียเนี่ยเดียเทียนนะขวานเนี่ยยี่มันนี่มายุ่มนะเนี่ยสมยาเจียวโลอย่างไงยาเจียวโลยุ่มยาเดินนะขวานเนี่ยเอาไว้เอาพันเนี่ยเจียวเดี๋ยวขวานนี่จ้อเราเนี่ยดูนัดต่อปะเราเลยนี่มีจ่าเทียนมายุ่มเดินนะถ้าเกิดบาสุริการแห่งร้านและครัวเธออย่าเดินนะขวานเนี่ยบาสิเชียร์มายาเจียวเดี๋ยวขวานนี่ยอมแม่เหยียดเนี่ยเราไม่ยาเจียดนะขอนี่ยังเหมือนแม่มาอยู่มีอามิเนะรัฐบาลปันเนชอบบานเนี่ยง่ายเนี่ยเหยียดนี้ไอ้ขอนี่บาสบริการแห่งร้านและครัวเธอมายาเดินนะหยอกๆนะลู่เอ๋ล้อยเงี้ยวบาลายศีนะลู่มีจ่าเพื่อยาเจียดยาเทียดเนี่ยนะเธอการรัฐมนตรีหุ่มไอ้ไอ้ดูเลยแม่เนี่ยเหยียดนี้มาม่านี่นะอาดีมันเนี่ยมีจ่าเพื่อบาลายศีนะลู่เจียดเธออาดีมันเนี่ยอีกคนละคนอยู่มาเดินเจียดมันเงินงานเจเลยเนี่ยฮึ่มไว้ยมยาขอมาชิญญาล้องงาขอนี่มาชิญญาเนี่ยแล้วเฮ้บางอย่างสีนั่นลู่อดีมาเนี่ยอีกคนละคนอยู่มาแต่เจี๋ยมันก็มากระก้าสู้อ่ะก็ดูพยาบีหลังเลยเหอะแล้วเนี่ยถ้าก็อยากช่วยชี้ห้องเนี่ยเนี่ยอดีมาเนี่ยบางอย่างสีนู้นมีจ่าเพื่อเจี๋ยเหอะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเจี๋ยก็ดูสมเจี๋ยเจี๋ยเป็นเจี๋ยจังงาเจี๋ยเนี่ยแล้วสมเจเจลาคุล่ะเธออันยุ่งมาดูมามาชิญญาเนี่ยยาเจเธอนะก็จอกก้ามาไปอยู่มีจ่าเธอเย่เนี่ยล้อจอกก้านั่นลูกเดทไทยมีคนเดินเนี่ยเธอเอามาเย่เนี่ยอาดูมาสร้างงานเจเย่เนี่ยยศรถกาอีกคนยศรอะไรบ้ามีจ่าเพื่อยาชิญญาลูกยาเจเธอพอกันล้อเลยเย่นี้เพื่อยิ้มยามาชิญญาเดียเนี่ยเดงาขอนี่มาชิญญาเย่เนี่ยล้อมีจ่าเราเนี่ยก็จอกก็เจ้าหูมาลู่เลยเรายกกันนะลู่ก็งานเลยนี่ไทยมีคนเดินเนี่ยเดทอยองนั่นลู่อยู่เมื่อเราก็จอกก็เจ้าไปพันเจ้าในอยู่เมื่อเธอแล้วทบ่าวไปในโดมังงงอ่ะเอออาดีมาที่อาเจียเจียเจียอยู่โดเนี่ยมีจ่าไปทบีงอ่ะเนี่ยเราเออแล้วเธอแต่มังงงเราหนีเจ้าสมเจดอกตอลูตีจังอ่ะที่อาดีมามีจ่าเพื่อแต่มังงงเราเนี่ยอาดีมาในอยู่เมื่อแต่มังงงก็อาดีมาเออมีจ่าเพื่อนเนสซ้อนเนี่ยอาดูมายาเจียเดียเนี่ยเดียถ้ามีเนี่ยเหงาเหตีละคนนะมันมันนี่นะขวานี่มาช่างอะไรก็ไม่อาเดียวในรูปมันตีเอาไปก็ดูขวานี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันตีขวานี่ไงก็เดียเหงาก็ล้ออย่างนี้ถ้ามีเนี่ย
inyung na kwa ni ategata po holuda po pane biho imaje lo yinya jojone mijaga kwa humwa a yinya choba ne nya pangare wa jie yohane yume jena kwa ni ya jina jio na jema ngane e kwa ni tiana lo maya jumale huga mwale lo nye ka joga ma huma aga po pa kwa ni ya nga mija pe lo kwa dwane nga yabi ngale lo yinya machanga de le de kwa ni jomine lo yinya termine lo yinya อันเดียวนี้มันเตียวปากกระดูนะขอเนี่ยพอกะมุนดาเตอบิฮออิงาเดเยเนเดเมฮัวปากกระดูนะขอเนี่ยเฮกะเฮตีละคืออดึมมาเมฮัวปากขอฮุโลยะบีงาโลมังเงินะขอเนี่ยกือปาเนี่ยชบาเนี่ยญาพาเงินะเลลอเลยนี้ลอเฮกะพอลอเดเนมติฮัวปาโลเลเฮกะพอกะมุนดาพอปาโลเลจาโลเลนะลอเยเนงาเฮกะเนี่ยเยเนจากะเอกะ Da nene bisi biga made ye nye de timine hena kwa nia lo tega gako do leo loe lo ye nyo ye nyo jaga ega da nene bisi biga le de ye nye de eko na kwa ni to nani mia le kwa manga lo ye nyo to ne ni che sum je sada lo la ngata ti a ti yo ga du na lo le nya kho nya a du na yu mo je ma ngo mi ne lo ma ma ni na kho ni ji pha kho ma ge la nga na ye ni lo te mi ne lo na kho ni ti ko de ye ni de ho na ja ti ko ga du lo le ye ni mi no nga the ye nya ta ga gra su wang ma ha thai pho pa de ye ni de ta ga a thi ba di krom song serm kam pok khong thong thin la nga the ye nya the ga mu the bina nga de ye nyo de a ji mi ne nga le ko na ye ni ne tha nya ma lo je la nge lo ye nyo the ga การสอบท้องถิ่นแล้วคุณแม่เราในอย่างนี้รอการสอบท้องถิ่นแล้วคุณเธอยาแม่เนี่ยเราเห็นก็จะนอนปลาก็ยามเราคือก็เลยไงเราอย่างนี้เธอก็ปปชพอปาเนี่ยอันนี้ในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคุณอาเทียเนี่ยเรามาซื้อมาด้วยเยอะมั่วเราก็เดือดไทยมีเขาปากระมดาพอปาเราเนี่ยก็พอปาเจ้าหน้าที่สู้ว่าเรามาซื้อมาด้วยเมื่อยาหนาขอเนี่ยปปชเลยคู่เฮเลยเนี่ยเราเลยยี่เนี่ยฮอลูดาเลงอ่ะเนี่ยเลงอ่ะเราเลยยี่นี้ขอเนี่ยเธอแต่มาเงือเดปปชปาขอเนี่ยบกปปปเราเนี่ยกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคู่งานเธอเนี่ยแล้วเธอก็เจอละเนี่ยเราเนี่ยการสอบท้องถิ่นและคู่เธอล่อมาซื้อมาด้วยเนี่ยย้อนเนี่ยล่อเธอเนี่ยกาบิมัวบิสอบเนี่ยเดจงอาเจียเนี่ยจะมาเจงเทียนาล่อย่อเกินาล่อเทียนาเธอเนี่ยชิก็ล่อเธอหน้ามาเจ้าขอนี่เหรอสุดาเทียนาที่เสียเนี่ยเทียนาเยสเฮก็เนี่ยจิงอาเจียเนี่ยล่อเธอกาเนี่ยย้อนเนี่ยกับมือกับดูเดแล้วงาราชการปากับมือกับดูเดแล้วงาเทียเนี่ยล้อผิวยมยานี่จิงอะไรก็เจอแล้วงาปวดก็ย้อนเดล้อเนี่ยน่ะอันนี้เนี่ยเนี่ยก็ดูงาเลยนะคนเนี่ยถ้าก็ยอมมากูขออีงาเนี่ยล้อก็เนี่ยอัจฉริยะข้อสอบเจ้าเธอและก็งาล้อเนี่ยข้อสอบเจ้าเนี่ยล้อเนี่ยถ้าก็จังเผาถ้าก็เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เอาปานเนี่ยแล้วขอเอ็นยังง่ายเถียเนี่ยแล้วถึงก็จะพอฮอลูดาวเดินเนี่ยแล้วเรื่องข้อสอบยาเกินละนะจะพังอ่ะเจียเนี่ยจะพังเนี่ยจะมาอย่าเอ็นเกินนะขอเนี่ยแล้วเนี่ยเธอจะได้อย่ามาบีเนี่ยเดินนะเบอร์ยาจะการเอาปานยาเกินอะไรอย่ามาในจะพังเนี่ยจีเนี่ยยาเมเดแล้วจะเปลี่ยนถ่ายมีเนี่ยแล้วเนี่ยเธอมีเนี่ยเธอก็เจอแล้วเงี้ยปวดก็ดูเธอแล้วยามยากมายาพักเลยขอเนี่ยสุดท้ายเจ้าหน้าที่บีเนี่ยเจ้าหน้าที่เอาปานเนี่ยข้อสอบเดินเอาจะพังเนี่ยจีเนี่ยแล้วเหยียงง่ายเลยรอราชการยังเงินกำเลือดจงอาเจียเนี่ยที่มีในอินยมนะรอเนี่ยเธอเนี่ยเธอกาอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นและคู่เธอรอกาบิมัวเธอบินหนางาเดียเนี่ยเดียบินหนางาเนี่ยรอเธอกาจะก่อแล้วคุยว่าอยู่แหวงงามามานี่บังอาโลแล้วสู้ว่าที่ขอรบกุ้งเนี่ยกำมืองาเลยยมมือพายชอเชคอยยาพายและงาเทียเนี่ยรอเธอมีในรออาจจะใช่ไงนะเก้าตีเราคุยว่าโยงงานแล้วเนี่ยที่ปพยาชดแทงงานสิเดียเนี่ยเดี๋ยวมาโยนในชดเช่นยังงานรู้ยังจะมาเจงไอ้ที่อันน่าล้อแฮไอ้สุนงมาเกินนี่ล้อเนี่ยเธอเนี่ยล้อไอ้คนในผิวยังงานนี่ผิวยังในเสด็จเจ้าหน้าที่บินในฐานนี่แฮ
จ้าหน้าที่ออกปลาชาวบ้านในยาวเดืออายุจังผังอ่ะราชการในบีโดรอยโลแล้วอย่างเงี้ยยดูมากกว่าสากลาพักเนี่ยเราเธอเนี่ยก็พอแล้วคั่วปลาแม่รอสอบท้องถิ่นแล้วคั่วปลาแม่เทียนาอาดามากอซาแล้วอย่างเงี้ยอยู่หามาดูขอซาเทมินเนอร์ยดตู้มาเลยเจียเนี่ยเราอิศก็จนหล่อจนหล่อจนหล่อเราเนี่ยเหรออิทินาราชการปามหยกมเลมาเลยแล้วเราเลยอย่างนี้ราชการปามหยกมเลมาเลยเลยเหรออันนั้นอายามก็แล้วนะขอเนี่ยชอบพ่อเนี่ยช่วยไม่เป็นอันนี้ไปสอบวิ่งเราอย่างเนี่ยทนายนี่เลยเจเนี่ยมดาลาสใช้เงี้ยแสดงแบบมาเบลเลอเราเลยนี่เจ้าหน้าที่ยอมบังจิมัวเดอมาเบลเลอเราเนี่ยใช้เงี้ยเหรอยามาเลยเลยพันเหนียวขอเนี่ยใช้เงี้ยมายังอ่ะเดมาเกงอ่ะเดแล้วอะไรเนี่ยเหรอที่เจมาชิญอ่ะเดอเราเหรอลอยเนื้อสดานเนี่ยแต่ละกาจีเนี่ยลอยเหรอบ้าลอยจะกาวเกลือเนี่ยกำเรืออาศัยเงาก้าวของมังยังอาศัยเหรออย่าชิจุก้ามาเอ็มเนี่ยอย่าชิจุก้ามาเกมเนี่ยเนี่ยเหรอที่มีเนี่ยลอยเลยนี่เหรอก้าวก่อนลอยขึ้นนะลอยถ้าก้าวนี้ยอมมาถ้าก้าวจะพอฮอลล์ได้เดี๋ยวชดเชยดูงานเดียเนี่ยเดี๋ยวมามันนี่บอกนะขอเนี่ยลอยเนี่ยเธอที่ไอ้มาบีเจเจเนี่ยเนี่ยยุบหันเจเจเนี่ยเดี๋ยเธอมีเนี่ยลอยเนี่ยเธอก็สดานเนี่ยเยอะเดี๋ยวขอนี่บอกลอยเนี่ยจะมาที่อพาร์ตเมนต์ชอบบ้านเนี่ยเดี๋ยวขอนี่บอกงานเนี่ยนี่ยกข้าวใหญ่ๆเนี่ยเขารู้ว่าตะก่อนนะลอยเนี่ยยกดูไม้บ้านเดี๋ยวเธอก็แล้วจะกลับปั๊มยกมือเดี๋ยวไม่งั้นเจอหรอมีเนี่ยเธอก็เหตีละคุยแต่เมื่อลอยยุ่งไปเจอไงเราเหรอบอกจะชงหุ่นมาจ้างก็ก่อนรู้อุ้ยมีอะไรเจอจ้าในที่อพาร์ตเมนต์นี่เนี่ยยกดูไม้ยาเนี่ยเราเธอมีเนี่ยน่าจะกลับปั๊มยกมือเดี๋ยวขอเนี่ยมาซื้อมาด้วยเจอเขารู้ว่าทำเดแล้วเจ้าหน้าที่มาเจอเจ้าใหญ่ยุ่มหนาลอยเนี่ยอาหูบาลมาด้วยเนี่ยแล้วเกิดเจ้าก็จะขอนี่ยุ่มหนาเหตุที่เหตุที่เทมินเนี่ยเนี่ยสอยแม่เนี่ยแล้วมินเหงาตีละคนนั้นที่ผมพยายามทำงานสิทธิ์ก็ยอมมาช่วยเชิดลูกะเนี่ยแล้วบังนะบังงะยุ่งะแล้วที่พอดูแลด้วยเนี่ยมาบังนะมาบังงะเดแล้วขอนี่ดูแลดูแล้วขอนี่เจ้าละเงี้ยแล้วเจ้าหน้าที่ทั้งงะปปชแล้วบกปปปแล้วคู่เธอแล้วทั้งงะเธอพอเมื่อเดอเราฮัลโหลจะบังอะไรเลยยันเนี่ยเลยงาเดแล้วจะกาเอกาดาเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเลยเดเยเนี่ยเดนั้นยุ่มาดังไปยามเหรอคุยล้อเยนี่เนี่ยถอนจุนอะไรจะกาเอกาดาเนี่ยบิสิบิกา

0: ta na kho ni jai ti byum nu so ga yin nyen pho ne bina ha da lo ha ado ga jo ne cha ta cha nga de yin nyo de nyung go go nya le lo yin nyo yang ni cho ko ma bo nya lo lo ti ya te mi ne le cha nga yin nya lo ya na ha byo do yin nyo ga da cha pho ne bina ha da nge lo le yin ni ta ga yin ni ne Facebook pa kho ne lo yin nyo tho sticker bi ne la ga ma e lo le ye ni ta ga sam bo bo ne nge chong la ga kho ni ya ho ho jo lu ma de ye ni yo de du ta ma de le lo thai sa bo ne nge chong la kho jo lo ta ga account do ne bo la kho ni jo lo ga lo hu ma lo ye ni yo ti mi ne na ha lu na kho ni ya na ha lu ma de le lo ni yo ga ma la mi ya lo a ge pho jo ne na ha lu le a ge ga jo ne na ha lu le le lo nge chong le nya me ye nya lo the ne gge jo lu ma de ye nye de mang na kho le ga myo um duo pa kho nye chong le na me ye nya lo do cha pho ne bi na ha da nge yam lo ye nyo ja myo nga sum ni si ko ja myo si te ga te pho nye chong le nya me ye nya lo ye nyo so a da ba yam lo kho lo ye mya ko ye ja ga e ga da na ma de ye nye de yo cha cho che pho pa ne ga ko ma e lo lo ta ba ga ko ma e he ga ti ko ja nga si ye nya lo ye ni jo pa ge lo le ye ni he mi na hu na lo ti bi pa me ma ko pa me ya do ga ya mo na ha ji ya ti ya lo ye nya te ne ba pu he na nya le ko lo he na si si na nya le lo le ye ni te mi na yo mi ya he ne lo ye ni mo do ti po ni cho la se le lo ye ni e ne lo mi ya ga ne le ye ne nga ye ni ga mo do ni cho he lo ko lo he ga de ba pu de le nga ne ye ni na te ne na nya le nya cho ne nya la lo ye nyo he nye nye na nye na nya le he a le lo ye nyo te a yo ha ji ya to lo e a je ye nyo na lo le ye ni nye na nya le le te mi ne lo na o ne yu kha ma le lo yu kha le nga ha ji ya na kho ni lo le ye ni he yu kha le nya la u so pa ma si ma du cho lo pe i a je le ye ni la ti je men ne lo ye nyo te mi ne mo to ka kho ma se ne inga ne ye ni he mo to ka i ko nya o du ne ho lo si nga je lo te ma ju nya ni pe i le ya ka nga lo ne ye ni te ga mo ne ya cho chi ho nge lo ye ni he ga mo do ne cho nge kho lo do do ne cho nge lo si si cha ho lo pe ing a je ye nya lo te mi ne lo ye ni he ye du ma lo ti na ma ni ko lo le ye ni la nga kho ni ma chi nya lo thu lo thu na na nya je la la le ye ni nga kho ni ti ya lo mo do ni cho ha ye du ma ya la nya nga lo ye ni te mi ne am yang kha ti po te ga cho mo do ni cho du le ja nga lo ne ye ni nu a pen thai le khu te lo i ye mo do bi ye cho i ma nga kho ni lo ni yo te ne nong ga ni ho lo ya ni mi ne lo ti po na ba pu ma kho ni na la nya te ye ni lo te mi ne lo ye ni yo mo e na lo ye ni ma ye shi nga ma o de lo ho po ni cho de ho ma chi nya de ne ho lo ni ho lo yin ti po na lo chi chi kong ma kho ni de le nya je ye ni lo te mi ne ya jang a je de ye ni de yo du ma go sa ga la pa ge ye ni lo na te ne mo yo na lu la mo do ho lo bi ni cho nya la ma ngeng a si de ye ni de yang pa ge de kho ni do nga te ye ni lo ti na kho ni abu ya pile de lo ye nya de ho de yo kha kha ya je ye nya lo mo do hu ma nya ga de ye nya de na sa yo sa la pola de na ya bo chu ma pi jo ma de nga ne ho na lo ye nya ti ana sa yo sa la hu ma pola mi ne ra ti sa na kha ni ta le khe nya je the ye nya lo sa yo the lo pola mi ne le nga ne ye ni na na si na go ti dia na le ho lo ja de kho ni a lo ye nya the ne mondo huma manye cho manye hunde la tura ka ngate nya tiana mana huma nana si mathale nya de khoni jo aje ye nya lo ho ga de khoni ya yo lo le ye ni na mana huma ja de lo male huma pi de lo khoni nge ye nya lo sa jo sa la ke i ho de khoni nge ho de ye nya de to ne mondo huma nya cho ga yo de ma ya ja nga je de ye nya de na ho ja de yesu si ya de ho ni nga je je nya lo ho ja de yesu si ya to ni ma ne cho to ma ma je je nya lo a le so yo sa na nya le le na lo ni to ga ni bi ne cho mo mi a le bi ne mo mi a le le na ho ni a ho ja de ne lo na li sum che po ne ti la ko ni lo la ta ho pa ne mo na to ne 他比你一点，那头个俺太爷娘，哎喽，他们那河南话呢，他个个搞葫芦娃多老，养俺爹，养养俺爹，那老爷娘就个爱干那那嘞。妈妈你呢？老个搞好个拿了嘞，你他个有名啊？名还也个没爷娘喽？么多年一年葫芦皮拉俺姐，那老爷娘他妈撸嘛拉伢喽，可是那些些皮也喽。来看你有名啊，叫啊的，你的前面的就好，没多那个家头那看你啊，有啥也叫俺那也你的，那看你还该多拉路了，那搞好这个那个大年的啊 ，B C B 个来的也你的，明年那个过来我们大家去也，你这个搞车，来酷他们了也，你搞车那个那看你共同干安行车。แล้วคุณงานในยี่นี้เราจะเล่นยี่เยี่ยมยาสุดาถาวย้ายมาเสียเราอดีมาเราถ้าสุดาฐานะรัฐบาลไปทิปโปแล้วพระชบานเนี่ยบิดาเนี่ยเราเยี่ยมหมอเลยนะขวัญเนี่ยบาลาสีได้ยาจากหัวถ้าเธอยืมมือแม่จะการให้กันนะพระอาจารย์แม่ยี่เนี่ยไอขวัญนี่เห็นยุ่มแม่แต่จะการในเนี่ยเดียยุ่มขวัญเนี่ยช่วยดอนยาเสียยี่เนี่ยแอปพลิเคชันก็อชอและขั้วไปในช่วยดอนในสุดาเธอฐานยาเดียยี่เนี่ยเดียถ้าเน่ฮก่อนละคนได้ยนอยอที่โปละพระจักรเอกาตอนเนี่ยไม่ยุ่มนะขอนนาลีเจลาตังอาเชตีเพอเกล่ามีเนลอยนี่อายชากันนะฮะโมโดยคนมีขอนนี้จ้าเสียเนี่ยรอที่มีเนมาจังถาเดือมาจ้าเดือนะขอนเนี่ยยนอยงั้นจักรเอกากันนะฮะตานยาเตอดีเฮกันเนี่ยนะรอยเนี่ยอายามขจิลาเฮรออันยุ่มสอก็ดูนะขอนนี้เธอเนี่ยเอาหัวรอยุ่มเฮยามละคนนะขอนเนี่ยเดี๋ยวอาคาเดินตาชอบเบอร์เช็คค่าไอ้ยำหลักคุยว่าจะหลุมแม่ในอย่างนี้น่าเช็คค่าไอ้ยำก็ได้นะขอนเอาหัวยำแม่ลอยเนียวมีไหนก็เหอให้เจอละไอ้ยำหัวละหัวเหอก็พร้อมปีนะหาด้านในไอ้ยำเจียนะก็อีมาเดียอย่างเนี้ยเดี๋ยวเบอร์เช็คอาสังกูเนี่ยลองให้กูเอาไปจ่อในง่ายอย่างเนี้ยล้ออย่าวันละรู้ว่ากำลังหึมาเดียอย่างมันจะชอบโดนหลักคุยจะได้ลอยนี่อย่าวันละรู้ว่าเดียอย่าปล่อยพัฒน์จุลามาก็อีมาเดียอุดทำไม
1: 你到处找太好面了，那几个朋友嘞，反正我去年嘞叫我们嘞，然后喂，然后那那去吃辣辣椒啊，那么那去吃辣椒嘞哦，然后喂。那那这钱哎，那木那这钱，这卡拉马路哎疼哎，那那木这卡拉马路哎疼哎，这卡嘛小呢，小阿里阿好啊，这个嘛小，那路哎小阿里阿好啊，阿不我把你也落火当。妈咪啦，那让你叫个哦，你不黑啦，那让你叫个哦，阿爸我把你也好，那好阿里哦啊，这干嘛小呢？小阿里哦啊，这个嘛小，这个呢老爱小，好哎哟。看用脚阿妈扫把，看伊拉来伊拉喵。是杰拉得了，这是得出杰拉牛路啊！我阿里哦，这卡是小古路个哦，啷个是小？古路个阿里哦啊，伊拉下来，看伊拉来，伊拉下来，都伊拉来喵。我做喇嘛嘞，下来等啊，可能回喇嘛切个头一嘞，阿我阿妈切起他爸嘞，阿我阿里哦，回喇嘛切个头一嘞，阿我阿妈切起他爸应嘞，俺把老大拿哦。我把马车骑，把老大拿，一直到去了，伢有马哭马来哦啊！我哎，可能哭啊，马车个头一来呢，我老大拿，一直到他这边去修，弄马来哦。
2: ยะมะลิบามะมอมะยีปะเชิงลองบะเอออ้อชิเลเมียยีโฮยะทัวเลบามะกามียีสมาชิบงโฮเตอุเยฮอนเลเมียยี ชิวคนนี้กูอคักเลเมียเยชิวคนนี้กูอคักเลเมียเยละหามะยอเดคักเวทออะยาอูเมมะทอบลากเลเมียเยโฮเฮ้ยโลเยจิจิ อมอมลามียาเยยะติบุจิจิอมอทอตะเปียวโมนิบุยุเลละเลมุลิมียาเยโฮเดชะคาบะลาตุลิมียาเยอะติฉิงโฮชะคาบะลาทิลิมียาเยโฮเดชะคาบะลาตุเวทอฉิงโฮชะคา balaji ho yo li ko chua mu yu wa tong wa to ku li yo du ma chi chi yu wa ma tu la nya ye o ho la li ye ho yo li yo wa fa yo yu wa tong wa to ku li yo xi na ge jo wa ma sha mi ya ye o ho la li yo la li yo ye ho Holy, I hear. Now go, young man, I thought. You were my child, I thought. A penny yellow hole to do young man, you. Penny yellow hole to do young man, I thought. You do, Fima, to do. But I hope, yet, I've been my, to do, to, you're my, my, who. The peg, a molly ye, yet I'm a who, the poo, a molly ye hoon. You do love my who, to see a letter, a penny yellow hole, to do young and ye hoon. Penny yellow hole, to do young and ye hoon. The hemas, hemas, salam, mime, de salam, maji. The hemas, salam, pune, de salam, maji. Shobam, bam, sho, shula, sho, maji, hoon. You are, yeah, ya mama, no, you are, no. Uwe, ya, da, le, you are, ye, ho, ya, do. Oji shuji da ma cha ga me tho phura he ti so mo ya el ya ni me ya da le yu wa ye khong le ya do le yu wa ye ho ya phi mo na yu wa lu yu ba le me chi phi mi yu wa ye有吧有你们这哪里有
3: 有你盘吗เป็นเหตุการณ์
4: ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศเร่งผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บางส่วนปิดตัวลงทำให้ทายาทไม่ได้รับเงินเยียวยาเมื่อสมาชิกเสียชีวิตว่ากระทรวงพม.เร่งปฏิรูปการดำเนินงานผ่านแผนปฏิรูป3ด้านเพื่อความโปร่งใสและคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุดได้แก่ด้านการปฏิรูปกฎหมายได้ลงนามเสนอปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับใหม่สู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่และเพิ่มโทษกรณีทุจริตอย่างเด็ดขาดด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประชาชนจะสามารถตรวจสอบสถานะการเงินสภาพคล่องและระบบบัญชีของสมาคมได้แบบเรียลไทม์คาดว่าจะเริ่มพัฒนาระบบได้ภายในเดือนตุลาคมนี้และด้านการพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนท้องที่เร่งอบรมให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายและการตรวจสอบทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ระดับตำบลและอำเภอซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด รถแมพการปรับปรุงนี้จะเป็นผลที่ชัดเจนภายในปีหน้าแม้การแก้กฎหมายต้องใช้เวลาแต่การพัฒนาเทคโนโลยีและการอบรมเจ้าหน้าที่สามารถเดินหน้าควบคู่กันได้ทันทีเพื่อให้ประชาชนกลับมามั่นใจในระบบชาปนกิจสงเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำข้อมูลข้อเท็จจริงป่าทับลานหารือร่วมกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติวันพรุ่งนี
8: ้นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าจากมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้กลุ่มที่1 2 3และ5จะเสนอพิจารณาให้สอบสวนสิทธิ์เพื่อกำหนดปรับแนวเขตอุทยานใหม่จะต้องเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงหารือกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการอุทยานผ่านกลไกโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแล้วนำความเห็นทั้งหมดมาประชุมร่วมกันให้ได้ข้อยุติอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานรับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดและเร่งรัดการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ในวันที่18มิถุนายนนี้ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
6: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำตรังและริมเทือกเขาบรรทัดหลังพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้ติดตามแผนการระบายน้ำกำชับทุกท้องถิ่นต้องจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนต้องไม่แออัดสะอาดและปลอดภัยต้องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเป้าหมายสูงสุดคือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ปิดปรากระเจ้าโคโพเปิดปรากระลือปรากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกตอเลือจอปามโมสาสมูลอพีตาดิยอผักแก่เปิดปรากระลือปรากระยอดิยอผักแก่บ่าจอปามโมโดกระเตอล้อ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โ
4: อ้แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: แล้วเลสัวบาททองแล้วนี่บาตหากรแล้วแต่ยาลสาตอปูแล้วอัตบาคาดอตชาบานี้ก็ในบาเกตมาเจอขอบโลแล้วประชุเกไม่ได้เมบาอัพวาลีอัมัวป่าอัเปือเวแต่มาเจอไม่ได้เมบาตลอดและยาลสาก็บาชวตาเกและขีเหนียตอปูจัดทอเลตินีคอลและสิญญาลอเลตหากุหากอุทนิลอตลอดและชวตาเคไม่เวลาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่053-285-355
8: ดอปูแวปากัญญาโพนเมบาสะสู้อ่อมเมื่ออ่อเลวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่อ่อมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนหลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปอร์ปากระหลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกนาหลอเจอบากระยอกหลอก
2: ตาสูมือซ้ำมือสึกก้อนเนาะ

นาะเดอโอมิชเปิดดอปปูแหวมูราพาตีพูพีโรมอสเกาะปราโดกนาตาโพปกว่าดอตาโพปรากึลือปรากึญอกอกันเนาะแห่ตุกกลอสัตเพลตลอตัดและสวทเชียงใหม่แต่ตอนใหญ่อีวิทยุกลือหลอกกอจะเตะเวกีแม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อย่าดีเจเสมอจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตโตกอดับเบิลแวร์ซีโซโดดิลลอลอเฟซบุ๊กอาปูติ๊กตอกอาปูติจลลอขนาดและวิทยุเมเกโทรศัพท์แฮคอร์เซเจเปิดเบอร์โทรศัพท์053 276 0007วะแจเซคีนุ้ยคือว่าว่านุ้ยเนาะแต่เชื่อต่อแค่นี้เนาะดิสโซเลอร์อาเกดีแต่เชื่อต่อเลยปัจจดแต่โพเนมีวดาสุฮากอซากอดีเนาะเลอจอบปาพมือเดกาคอเลอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาเมวดาเลอร์ปะกอนยอนเดอองพานี่เนาะเดอถ้าเชื่อต่อแล้วสิโจมหาเดติเลแค่นี้เดอปัจจดแต่โพเนอุดิเลตาสุฮากอซากอเนาะเดอดินาโคเนตินิยาจะเกิดเหตุสิญญาคืนนาบาคาคือเลอปะกอดาบาคาคือเลออภิลมมาโลตาเนาะและจอปาพมือดึกไงนะตะคุบากุเซเนโอดาอามิยาจามหาและปุกิเจเตคืนนาโครงการตึบลือลาจาอินิจะเกิดเตคืนนาบาคาคือละตาภิลมมาโลดอจะเตนิเตคือดับปุเวนนอบลอดีบาอาเกปกาและตะคุบากุเซโอเนาะดิซอลจะทอนเลอภาษาชิคาเนมาโลตาเลปะกอดาอนุบาลเนาะอนุบาลได้ประมาณโลบากอกะอาเวดมาโลดาจะขอปัดที่พบกับพบกับจดเตพบจะขอปลาหรอจะทอนเลอภาษาชิเนาะอนุบาลและเลือประกอบดาประถมเนาะเลือกป.1 ป.2 ป.3 ได้จะนี่ขอได้เลือกมัธยมม.1 ม.2 ม.3 เพลตลอดตัดและอากอดาโรงเรียนราชวิสาจุนโรงเรียนราชินีเนาะเดขอในตอนนี้เลือกม.ปลายเมวดาเลือกม.4 ม.5 ม.6 อะเดมาโลตาพลอดแต่ต่อขอเลือกโรงเรียนอิทฟิลเนาะโรงเรียนฮิทฟิลเลิกก่ออีกครั้งเลิกก่อลาก่อเนาะและมันรู้ไว้ดาเลิกประเทศอังกฤษเดเลิกมารู้ดาและมารู้ดาเลิกก่อลาก่อจีมารู้เลิกก่อจอดแต่ต่อคอเลิกโรงเรียนจิตรดาแล้วจีเนาะพรทอขอข้อหนึ่งตอนนี้และมารู้กันดาแต่เลิกปริญญาตรีเนาะเนาะจ้าทอเลนีขี้กระทดแจกซาลุยชินลุยมารู้ปริญญาตรีเนาะบาค่าคือเลิกที่ก่ออาตมหลอกพิการประกอบเรื่องกฎหมายเดี๋ยวปานนี้เนาะก็ได้เรื่องนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะนิติศาสตร์เดี๋ยวความยนต์เริ่มมาลดตามบาค่าคือเรื่องกฎหมายเนาะปากเลกที่ก่ออาตมหลอกพิการถ้าจะในบาเกตทนายความมีเวลาเรื่องปากเลกตากิตากิเซจันนี่เหมาะเราชอบได้เรื่องมาลดตาเซตละเนาะนี่เรื่องเกียรตินิยมความยนต์เริ่มมาลดตาเซตละเกียรตินิยมอันดับ2เนาะขอในบันเดอมาลดาปริญญาตรีตเมตตอนในบอกมาโลวดาตบลือลาตอนเลือกอเวเรตอนเมวดาเลอมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเนาะอันนี้ตอนมาลมบาคะคือเลือรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์เนี่ยคอมโยเลอร์มาโลตาบาคะคือเลือปากกบาเปอร์ตาเนาะกบาเปอร์ตานิโซเลอร์ปากกวดามาตาเนก็บักแกลกันเลือดทีละก่อเปื้อนเลือดทีละก่อกันมาดิเลยได้จัดเลือดที่ก่อก็ดูทอนเลยทอก็เกยทอไว้ด่ะเนาะอุดตาเกิดตัดเลื่อนตาจันนี่เนาะอีต่อเดิมมันรู้ตัดพระทอดเซตละเนาะมีวดาตะกุบักกุเซเน่นิสอลเลนี่วดาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนาะอันดอกเกตเตอร์ขอข้อในบันเดมันรู้ดันและเวดคาก้อยดันเนติบัณฑิตไทยเนาะอีคาเดบักก็คือเลือมีวดาตลอดตัดเลื่อนเนติก้อยดันเลยดีเนติบัณฑิตยัสภาเนาะอีคาเดนี่คือโทแซกซาลุยชินยุ้ยเนาะมาโลตามาก็คือเรื่องเนติบัณฑิตไทยอาคอมยูเลเกเกทอทนายความเกเกทอนักกฎหมายตาจันนี่เนาะเทนิตกาดิบะตัมโมสิญญาซับมาก็คือเรื่องกฎหมายคะแนนคือดับมุ่นเนาะคือในตะกุบักกุเซมุ่นเนาะล่ะและมาโลดอนเลิกก่ออเมริกาดอนเบย์เนาะมาโลเลิกก่ออเมริกาบาคาคือเลือดที่ขอตำรวจพิการและกฎหมายนี้หรอมหาวิทยาลัยคอนเนลสหรัฐอเมริกาเนาะเดอเทนเนอร์กาดิบะมาโลดาโพรทอร์เลอร์ปากอดาปริญญาโทมอันนี้บลอนในเลมาโลดาโพรทอร์ปริญญาโทไม่มีและก่อนละกว่าปากอดามาสเตอร์ออฟลอว์เนาะอีกคดีมาโลดาโพรทอร์อะคอมยูเลโพรทอร์ปริญญาโทเนาะมาสเตอร์เนี่ยขอข้อในบลอนในมาสเตอร์ดีกรีนี่เนี่ยขอข้อในบลอนในมาโลดา
ตู้ก็ตอบกันได้ป่ะมาลูดอลด็อกเตอร์เนาะมาลูมาลูดอลด็อกเตอร์นี่แล้วก็อเมริกาเนาะจิเนาะบักก็คือเลือกที่ก่อตามมันหลอกพิการนี่เราบักก็คือเลือกกฎหมายนี่เนาะเดี๋ยวติดต่อเราเหรอตลอดตัดเล็ดต่อข้อละเล่มาลูดักก่ออเมริกาเนาะเดี๋ยวดีเนี่ยคนในเก็บพาร์กันเลือกตะกุบักกุเซอุระเนาะฮัตโตเจอมาเจอปัตที่พวกก่อพวนตาส่วนเมื่อตะกุบักกุเซบักก็คือเลือกที่ก่อตามหลอกพิการก็มาดิเลติจัลเล่เลออับบักิบักเกเนาะซื้อกว่าชัยสกอจะปฏิพกกับพวกขี่เนาะปึกว่าเดเรเลจิปึกเลยบาชาแค่นี้เดเต่ามูซาสมูโตหรือบาดลอสหกอดมาอาเก็บปลาเลือปากกอดาตะขดเลือพัดดูแล้วก็จะเตะนี่ยจอบปลาอัดทั่วทีอาพวกลีแค่ลีแค่เชกตะขดเลือพัดดูแล้วแต่ดิหยอพักแกพัดดูเลือก็จะเตะดิหยอพักแกเวดาเชเตะกันนะบาคือเลือองพาอาพิลมมาโลตาพลทอเวดาดินเนเนาะอ่ะเลกิดอลเลอร์ตาสุมือซ้ำมือตาสุพีสันยอติโจดอกขนาดดอกกว่าเลอร์อาเตเวดาเดียเจาะทุลีเบือขนาดดอกเลยเจาะทุลีเบือเนาะสระออสอาตาสวีเนาะ

0: คือทะเลอากวาเซมู
1: ป้ามีกวางขายก่อ
2: เอ๊ะจิโมอยู่ให้จานได้เลยริมหมอกันจ้างกว่าเนี่ยเฮียกว่าเสมอเนี่ย
0: โอ้ป้านี่บ่ใจเนอะกวางที่ผมมาจ้อแช่ๆๆนะพูดเบาๆ
2: กระชิญาเด้

0: 다그 뜻이 어구야 어메 보면 오자
1: 어 어서
0: 뭐가 수어
1: 어이지
0: 어구를 쓰는.

0: พอคว้าจีน่าออซิเรียนอ๋อที่สิจะกระป๋องอุตส่าห์คิดก้อยค่ะ
1: จะหมดยอด
0: จะแก้หมดนี่ยอดนี่ยอดเหรอ

好，不给，好，不都是在把地上边的这题目，俺娘撸，俺娘边的给。

กระตือลีเนาะแกตาสวีเลอร์ตาปูปริโพอากอยดาดีเนแต่นี่ก็กาลอซาทุทอตาดีตาโดรคาตากิตาโลรคาเฮเมเลอร์โรมอสก็พาร์กกว่าเมเวดาเล่นตลอดกันหนาเด้อเอออัลลอนีดอเจเนตาคดโลเซดอริติดลอดล้อเมกว่าเมเคยเมดอนตาจะชั่วโมปราเลอปราประกอบสับปราเลอประสับกันเลยเปลือยญาดิสเลยอัลลึกกระชออักกว่าแชกกระชอเคียอามาประกอบเรื่องมาเซเนาะเล็บเปลือยญาเนี่ยไม่น่าหูเกตาสอตาเซดิสอีปลาตัวดูตัวโจอกก็หล่อซาดิสอเดอร์ชั่วโมงเลิกเกิดซื้อซื้อทองกิจการเนาะการเลิกเกิดช็อตแดนตาดิสเลยอามาบัตาเลิกเกิดช็อตแดนเศรษฐพันธ์นี่เนาะเดอร์แกตาเลยตัวให้หล่อตาสุพิษันยอและติเลดับปูแวกระโดกนาตาพัวก็เดอไม่กว่ากิโดเลอร์บาคาคือเลกลิซอกอดิซอเลอร์จะเตะคือดับปูแวนี่เนาะจ้าถอเลอร์ตาเตนิญาอีวันที่24เนาะจ้าถอเลอร์ตาเตนิญาอีและสู้อเมญาปาคินิเซนีก็จะเตะสุทาคอปาบาปหล่อซาดอลีบาคาคือเลอมุขโคกจูพัดโดดแต่ดื้อหลาต่อเจาะเนาะบาดต่อตอนนี้ฮอคนลาฮอโคปะกอเลอร์ที่โดกว่าตาเลอร์ที่หนาทิศโลกโคเคลื่อนตาเนี่ยบาดบ้าเลอร์เอาอุทอดเสียเจเนาะตอนบาดเจ็บมือกาพาติพื้นพีสูบื้อสูฮือวิลยาแต่วิดีบ้าเนาะชั่วโมงก็วิดเนาะอันแต่วิดีอาเด็กก็อุดเนาะเนาะดิแหละดิหลอดนะหุตากิจจอดสุดแล้วเต่ามูแพเลมาเซนะมาดีกูดีกาดเสียบะตะกิจตะบาเลคินิเซนี่อาเตเวดาดีเนาะเดอเลือกกาคือจู่นอมีเลยบะจะเกอกว่ากีดอเลอร์เฟซบุ๊กอะปูดิโซเลอร์ดับเบิ้ลแฮกเกนี่ประสบการณ์ตาอ๋อแฮเปิดทอลเลอร์ลัดดาตึกอะแฮตุดดูตัวจบกะกาคือมุลลอมุลลอมมาเลือกพิตามาตาเลือกลิกาบาเลตาพิตามาค่ะจะเกอแปลดอกกว่าตาสวีเลอร์จอบปากรอัตาสวีตะเพลือดอมีเลอเนโอบุยาเนซาอุดอลเลปรากาอัตเวดาดีเนเนโอบุยาเนซาอุดอลเลปรากาเนาะจอบปากรสระปากรแกปากุปัญญาเลพอนอคีเฮลอยาตาสวีตะเพลือพาสิเลตะป้อนเนเปลบะดินาโคเนเพื่อเกิดกันนาสกอรากว่าหกข้อในบอลเนแค่ขอได้ตาเชิญก็ต่อได้กู

0: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามกรณีร้องเรียนทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่ขอตอบจะนำเป็นคดีพิเศษหรือไม่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายพิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปตท.เปิดเผยก่อนการหารือว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปตท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่อย่างไม่ทราบต่อหารือและเคยรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีก่อนสักสิทธิ์รับสินรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต็อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
8: างวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลตในพื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลตคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6,750,000 บาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่และค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาท ที่ผ่านมาอสคได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชวนันท์มาลีรายงาน
1: อำเภอตะกั่วป่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบการหรือถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
9: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าโดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเราก
4: ็อแกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิส น้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
8: ตอดีไหลตังออกปีหนึ่งอันไหนมันมีดีอินแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตาตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจนหือสร้างจนยังก็ยาวกำเนินสุดมาเฮาถูกรีวงห้อมกันแน่ที่สุดเลย

ไหลตางออกไปหนึ่งอันไหนมันมีดีเอ็นแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตางตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจนหือสร้างจนหือก็ยาวกำเลินสุดมาเฮาถูกดีห้องห้องกันเลยที่สุดเป็นยา

ยซุ้งข้ามาซุ้งพี่น้องพุงยินถอมเฮาค่ะกูก็กูก้นค่ะชบกันตีเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสงสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสงกูวันๆค่ะพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมข่าวหมูข่าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเสปอแม่ปีปีน้องๆเฮาเขาเมื่อในถึงมาเนื้อวันพุธที่24เดือนธันวาคม2แห่งปลาย26ปีใต้2แห่ง1ปากปลาย20ปีก็จะ1แห่ง3ปากปลาย88คู่ในนั้นค่ะถึงมาเหลือ8มื้อ10คำในวันเมื่อในอยู่จอมกันดีในในตอนการภาษาความใต้ปืนปล่อยเสียงดังเรดิโออมลุ้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ข่าวย้ำ10ถึง11โมงกลางในและกลางค่ำปืนปล่อยเสียงและผ่านดังเงาหางเสียงตั้งไลฟ์แฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะไลฟ์ผ่านดังแอปพลิเคชัน TikTok ในนั้นค่ะหลายตีหลายตั้งอันพี่น้องเขาเลยหันเลยทอมอยู่ย้ำพองตะเหลวนั่นในก็เป็นอันเดียวกันด้วยกะปืนแพกว่าหลายหลายตั้งจอมกันหนังหือบ่ได้เข้าถึงปอแม่ปีปีน้องๆเขาเขาจึงดังในค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะวันตั้งในเดี๋ยวอันเอาพี่น้องเขามาทอมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันอีกวันหนึ่งในนั้นค่ะอ๋อข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันในในวันเมื่อในนั่นในค่ะเนาะเขาขามาด้วยก่อนในนั้นค่ะตั้งปะทองจึงไทยนั่นเดี๋ยวมีฝนตกลงมาหัวปากมันสี่สิบในปืนตีเดตกนำตีร่างเจดอนเมฮองสอนเจดอนเก้งใหม่เก้งหายพะเยาน่านลำปูนลำปางเมืองตากและกำแพงเพชรตั้งลมกระโดดเย็นตีอยู่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสค่ะวันวันตั้งใหม่มันนั่นก็ติมีหมอก33ถึง37องศาเซลเซียสในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาในก่อนในข่าวตั้ง7วันตั้งนานั้นฝนเดตกนำมาอีกอ่อนนึงเตอยู่ที่โหปากมัน60ถึง70ในพื้นที่เตมีฝนตกนำบางพื้นที่เตจางเฮ็ดเฮากัดเยาะก็เตจางเฮ็ดมีน้ำท่วมน้ำน้องผ้าผ่าผ่าหลังบักเห็บตกไหลอันนี้ก็ถูกหรือไรไว้ฟังเหมือนกันในนั่นค่ะอันนี้ก็ข้าเจอเอามาฝากตัวจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาซึ่งหนังในค่ะอ๋อต่อพอถึงวันที่27 28ในฝนได้ตก60ถึง 40% ในค่ะพอวันที่29เตกว่าต่อถึงวันที่5เหลือ7ปุ่นก็ได้มีอยู่ดีลดยอมลงมาอีกอ่อนหนึ่งในค่ะเนาะอยู่ดี40ถึง60เจมซึ่งหนังในค่ะอ๋อด้วยไรค่ะข่าวเงาเกี่ยวกับไปลองฟิงฟ้าราศีถอมไรย่อก็ติดตามไรนะคะหนังหือเขาขับพอดีหูขึ้นตันกว่ามาไปหนังหือพอดีรอดเพดีขึงปองให้สั่งนาการอีสั่งในก็มันก็ดีง่ายเงี้ยด้วยไรตั้งแอปพลิเคชันตีผายดังไผ่ฟิงฟ้าราศีในนั้นค่ะเนาะย่อก็แทงตั้งในโฟมมือถือค่ะมันก็ดีมีไว้ว่าเหมือนในฝนตกหลายมองแหลกเต็มไม่ว่าหือลมไม่ก็ลมกัดลมเย็นดีมีหมอกกะหือเจียมเจ้าไหนก็มีเหมือนกันพี่น้องเขาก็เช็คด้วยไรบอกว่าใครเช็คด้วยองตีตีเลยเนี่ยก็เขาขาขึ้นเพิ่มเต้กว่าแทงว่าเมื่อหนังเขาอยู่เก้งใหม่เขาใครหู้ว่าตั้งอุดรธานีเนี่ยแหละตั้งอุดรธานีในจ่องมันดีมีฝนตกเขาข่าวเขาก็เตรียมกับด้วยที่อุดรธานีเนี่ยมันก็ตีลาดว่าตีเลยตีไรป้อใครหู้แทงว่าเจเว้งไรอึ่งไรในนึงแค่ง่ายก็เตรียมกับแทงเสียมเส้นในมันก็ตีล่ามคาดไว้ปันมันก็ตีอ่ำเมียนปุ๊บในหูปากเต็มหนังเก่ามันก็ตีถูกเมียนพองเข้ากับตีเลยหู้ล็อกไล่เหตุกังมันล็อกไล่หางเฮียนมันไว้ตีเป็นซึ่งหือในนั่นค่ะในก็เอามาฝากตอนจู้ถึงป้อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาให้ไรเงินถ่อมจำกันซึ่งหนังไหนค่ะเขาขามาถ่อมด้วยในนั่นค่ะอ่ำเดอําว่าเดเป็นอําว่าเดเป็นลองย้ำพ้องแต่เร็วเปิ้นกดจัดกดทัดด้วยอําว่าเดเป็นก้นแห้งการยานเมืองอําว่าเดเป็นพี่น้องอันเฮ็ดวัดไวโหเล็กจี้ไวห้องเฮียนอันสมสิทธิ์ทับกันนั่นนะคะใจจื้อเยอะกว่ามาอันเฮ็ดแอนปอมเจิมเจ้อหนังไหนเปิ้นก็กดจัดกดทัดเฮจี้จํานะคะเอาถอนหักถอนหยังหักมันนั่นกําเร็วหนังหือบ่ได้อํามีเที่ยงเจิมเจ้อหนังไหนค่ะเที่ยงอันนึงอํากล้าว่าได้เป็นเจ้าไหนกวยคนไทยก็เปิ้นก็กดจัดกดทัดเหมือนกันนี่นั่นค่ะคนไทยในกดจัดกดทัดจังหือล่ะอันเป็นกว่าซื้อเป็นซื้อเฮาก็กับเปิ้นเป็นนายทุนเป็นตื้นล่างเป็นของเปิ้นอันเปิ้นห้องว่าโนมินีน้องมินิอันว่านั้นเฮาขาใจกันตกลงกันซิเอาชื่อเฮาเองก็เฮ็ดเป็นของเขาเจิมเจ้าหนังไหนก็เปิ้นก็กดจัดกดทัดเหมือนกันตี้ยอบไรตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะเยี่ยวก็เที่ยงอันนึงในนั่นค่ะพ่อแม่ปีปีน้องๆเฮาเขาเมื่อหนังว่าตาเตสอบตอบเขาเหตุการณ์หับการคุณในมันเลยเจอหยาบเตะมันเตะเลยใจออกอ๋อเตะเลยใจลองกันเลียเพี้ยนกันคัดเจอเลเพียนหนังหือโปรเจกเข้าเตะเหตุการณ์หาบการคุณอำนั้นก็การราชการไทยอันว่าในนำเตอร์เตะในนั่นค่ะก็นั้นแหละลองตั้งสื่อโซเชียลมีเดียในปันพ่อนลีก็มีอำปันพ่อนลีก็มี
มันมีอยู่นางยิงก็หนึ่งลาดไว้ว่าเขาเข้ามาเหตุการณ์ระยะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเหตุการณ์ระยะในนั้นค่ะต่างป้าว่ามันไหลกาหือเสียมเสื้อหนังไหนสิกำไรเปิ้นก็ขุดคุยมาเปิ้นก็มาเช็คด้วยนั่นค่ะว่ามันมีติดกว่าที่มาจังหือคนก็ในน้ำกัดตั้งแขนมันก็บ่มีเหี่ยงไหลไหลมาเปิ้นก็บ่อันเปิ้นคาดเจอว่าเปิ้นมันเจอเตรียมๆมาเปิ้นติไหลเปิ้นซ้ำอําไหลเจียมเจ้าในก็มีมามันเป็นปัญหาลองใส่เงินมวนกันนะในการตรงวงกุฏิกูตั้งจังไหนสิเฮ็ดให้เปิ้นขึ้นคนขึ้นกําไรหันถึงว่าตาเตตอบลีกตาเตสอบลีกเข้าเหตุการณ์ราชการคนไทยในเหตุการณ์หน้าการฝ่ายทางเสียมว่าเขาเตเอาเงินหมอนโหแสนมันต่อถึง 400,000 ค่ะลองตั้งจังไหนต่อหน้าการตาเตเข้ากันนึงก็ขึ้นมาวนด้วยก่อนค่ะว่าตอนหนังเตตอบลีกคณะก็เขายังเอาเงินซื้อคณะเพราะเขาเข้ากับเหตุการณ์ในนั้นเหี่ยวเขาซ้ำเตเต็กเตียงเยอะก็เตเลยเงินจ้อมอันนั้นหมอกกะฮือในว่นสอนจ้ำด้วยกันนานค่ะลองตั้งเจ้าในก็เป็นปัญหาใหญ่ลงดังเมืองจึงไทยและลื้อหลังกว่าที่ได้เกี่ยวกับไปลองการเหตุการณ์ลองตั้งจึงหนังในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากฟังไว้ปันเยอะก็เปิ่นก็กดจัดกดทัดด้วยเหตุจ้อมหนังปักเปิงไว้มือเปิ่นกว่าหนังฮือพอดีปันให้มันมีเกิดขึ้นมาลองตั้งจึงในเที่ยงกวนสอบมัน 300,000 เปิ้นเอาตา6เฮงเปิ้นเอาตา 10,000 จําได้มันได้มีเปิ้นก็ใครใน 10,000 นั่นน่ะในตาใน 300,000 เขาป้าเขากล้องเขาใครเข้าเหตุการณ์ในเขาก็เลยเอาเงินเสื้อเอามอนเอาในก็มีมาผิดปักเปิงใหม่มีถอน8กําเร็วในนั่นก็ออก8หน้าการกําเร็วจําได้ในก็มีมายังสืบด้วยเถียงว่าดีมีเผาหลายๆห่มในตอนการโครงการอันในจอมเต็มจึงหนังในค่ะเนี่ยเดี๋ยวเลยว่าลีโก้เนี่ยในคานอตะเร็วในในคานอเลยลองตั้งว่าต่างสื่อโซเชียลมีเดียอันกุ้ยในค่ะเยาก็ลองเดี๋ยวมีคนหลักคนจนค่ะลูกดังเก้งหายหอลูกเครื่องมาให้ก็มาหันดังมาเก้งใหม่มาหลักจันเอาสายคอคำคนดังเมืองเก้งใหม่ให้ก็ปลายกว่าที่ดังพะเยาบนก็ตีนยอบกว่าแล้วอ่ำจะว่าเห็นมาปอกเร็วเห็นมาหลายปอกเลื่อนเพราะว่ามีนี่มีสินนำเนี่ยเสียมซื้อไหนก็เป็นคนหลักคนจนก็มีเพราะนั้นเงินว่าคำว่าในหางเฮียนไว้ลีลีในนั่นค่ะเอียวก็อย่าเวลาลีใส่ให้เป็นพ่อหันเนี่ยเพียวกลับมากูตุ้มตื้อถึงอสักสายใจเลยหมัดเชื่อจอมมันไหลอันนี้ก็ฝากฟังไว้มันกันจอมในนั่นค่ะมาทำด้วยข่าวเงาเทียงอันหนึ่งเนี่ยค่ะเมื่อวันที่23เลือนทน6 2แห่งปลาย26ในองตีผ่ายเพียวห้วยปักตายาเมากำปกปส3เนี่ยค่ะยกก็ตั้งใจตอนเก้งใหม่ห่มกั้งหลายหลายฝ่ายนะคะห่มหลายหลายฝ่ายหลายหลายเจ้าหน้าตีเขาเนี่ยนั่นค่ะเปิ้นก็กว่าตียอบไรเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเนี่ยค่ะยาเมากำจุ้มต่อยางเมากำในปืนตีแม่แตงเจดวนเก้งใหม่ค่ะเป็นองตีหับอายาเมากำนั่นเสในนั่นค่ะต่อตีส่งกว่าในปืนตีภาคกลางในค่ะในคืนวันที่2เหลือน6นั่น6ทั่วผ่านว่ารถก้าอีซูซูซีสวมลำหนึ่งในค่ะขับเข้าก่อนในปืนตีแม่แตงในก็ย่อกว่าอยู่ในปืนตีอันที่เปิ้นถังเทิมไว้นั่นเจ้าหน้าตีปืนก็ไปมองไปคองด้วยสีในนั่นค่ะกดจัดกดทัดห่างเฮียนไว้ในค่ะจองไกลกว่าต้องถามยาวกว่ากดจัดด้วยหบทั่วบาเป็นนายคำจันในค่ะก้นหอการหนึ่งก็หบทั่วปลาร่างยาไอซ์น้ำหนัก2ปาก50กิโลกรัมอยู่ไว้ในรถก้าเจ้าหน้าที่เขาก็ตีนยอบกุ้มขังกว่าต้องถามสืบลองคืบหน้ามันแทงในนั่นค่ะอันที่2ซ้ำในอันนี้เป็นอมุคดีที่1ค่ะเนาะอันที่2ซ้ำในค่ะเป็นการลองสืบมาเลยลองตั้งว่ามีจุ้มเตี๋ยวมาไว้ควบของยาเมากำไว้ตีกูตองอันหนึ่งตีตั้งบันแม่ขจานในนั่นค่ะแม่ขจานคิเล็กแม่แต่งเจดอนเก้งใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ห่มห้อมมือกันเสียจบว่าถึงวันที่21เหลือนทน62เหงปลายเศร้า6นั่นหบทั่วผันก้นตั้งมีตั้งพี่สองก็จือว่านายเจษดาและนายรัตนชัยนี่ค่ะตึกหางเฮียนตอนตาตีเอายาเมากำตั้งน้ำตั้งหลายนั่นเขาก็เอาไว้ตีศูนย์หมักไม่ตีหนึ่งเจ้าหน้าตีเขาก็กากดกุมทัดเสียกดจัดกดทัดด้วยไหลซัมมี่องตีช่องหลับไตลิ้นมีไตลิ้นตีเบิ้นพามตาเจ้าหน้าตีเขาให้หันนั่นค่ะนะเนาะนั่นเสียกดจัดกดทัดย่ายาเมากำยามาค่ะเนาะมีอยู่7,330,000เม็ดค่ะก็เอาไว้เป็นของกลางกว่าแปดเลยว่าเป็นหนึ่งการอันตีไหลตีนยอบลองก้นกายยาเมากำลายใหญ่ตั้งเมืองจึงไทยตั้งเจดอนเก้งใหม่แทงอันหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนั่นค่ะลองตั้งเสื้อในกอตีเลยว่าตีนยอบไหลตั้งนำตั้งหลายยอก็ก้นอันลักเฮ็ดก็ยังตึกมีอยู่ฝากฟังไว้ปันกันจอมแทงลองหนึ่งพอด
พอดเคยาไอยาอียาเมากำยามาแฮปปี้วาตาเจมส์ในแพรามาในตุ่งวงปีน้องไตในตุ่งวงคนไทยในตุ่งวงปีน้องเขตั้งนำตั้งหลายหลายเจ้าคืออันกว่าทรงมืดมั่นเจมส์นั่นก็ถูกหรือไรฟังกันไว้ในนั่นค่ะมันก็หน้าตาหังหรือหังงามค่ะอ๋อเปิ้นก็ติหู้กันนั่นขนาดคนกินคนมากก็เปิ้นก็ติลิหูลิตาต่อกันเฮียก็แจกมังกันตั้งห้องน้ำเจมส์ในก็มีปลาก็นั่นแหละมันก็มันอันในเปิ้นถามว่ามามาเลยเฮากะเลยจ้อมกันในอําบ่ใครกว่าค่ะนะย้อนเบื้องหังล่ะปอลตวยลองฟิงยามลองเฮ็ดต้องสร้างมังปอกมาหึงนั้นกะเลยจ้อมกันไหลด้วยกะบ่ว่าตวยอ่ะจับเงาลายมันนั่นในบ่ญามาในสําติญาปากันหมดจึงหนังในค่ะเนาะลองตั้งเกี่ยวกับลองยาเมากําว่าลองอันที่เปิ้นสงมึดกันเอาเล่นกันอยู่ย่ำพ่องแต่เร็วพอดละลายมันก็มีพอดเคก็เลยสู่เย้าพอเลยหุดกายเย้าเนี่ยก็มานำตีมันก็พอสันสันสายสายพอเลยจ้อยมามันหยาบค่ะขี้มุกน้ำหูน้ำตาย่อยจำเจนในค่ะเนาะมันก็ได้สุดเป็นเคเป็นพองว่ะจำเจนในลองตั้งเจนในเจ้านาทีเปิ้นปักตาไปตวยไว้อยู่เนี่ยค่ะมันก็ว่ามันหลูกูหังอันที่เขาอยู่ในเงินถึงเงินถึงจำเจนในค่ะเนาะก้อยกะเขาอ่ำหูเลยว่าเปิ้นเล่งเขาไว้จึงหือย่าก็เขาขาดจุดที่ไรเงื่องไว้จึงหือย่าก็ตอนหนังสังเตกว่าเลหลายๆปางหลายๆตีเปิ้นใจกินอีหยังในก็พี่น้องขอหลูเลยฟังกันไว้จ้อมหน่อยค่ะกูกลางกว่ากินยาน้ำเมามิงน้ำอันเฮ็ดเฮาโหเจอตินตรวจเพิ่นเนี่ยเฮ็ดเฮามีใจใครห่มกามาน้ำยาซึมซื้อในนะหลูเลยฟังกันไว้จ้อมหน่อยนั่นค่ะลงตั้งซื้อในก็ฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นค่ะมาตัวทางอันนึงตีนยอบไหลจุ่มจะเพียน59ก็ตีเว้งหมู่เจ็บเมืองไตปอดห่องค่ะห้องการฝ่ายข่าวของสีทับซึก MOI ออกข่าวมือวันที่22เลือนชน62แห่งไปสะหกว่าตีนยอบไหลจุ่มเหตุการณ์แจ้เพียนหลอกเลียนกินเนื้ออ่อนไล่ตา59ก็ตีในเวียงหมู่เจเมืองใต้ปอดห้องในข่าวเตียไม่ว่านังหือนาลิ้นเตอมีลองเหตุการณ์ต่อร้องการหลอกเลียนกินเนื้อกันเนื้ออ่อนไล่เจ้านั้นเจ้านาตีผายห่มลมหลายหลายฝ่ายเลยหาซอกเตาปัดเพียวสร้างล่างอยู่แหละในวันที่22เดือนชนหกสองแห่งปลายสะหกย่ำหกคำบอกสามมองปลายสร้างมะเน็ดในก็เลยกว่ากดทัดด้วยตีเฮิร์นหลังหนึ่งอันมีในปอกต่อยอดเวียงหมู่เจจังซ้ำตีนยอบไหลจุ่มเหตุการณ์จะเพี้ยนหลอกเลียนเนื้ออ่อนไล่ตา59ก็ในนั้นมีผู้ใจ49และนางยิง10ก่อในนั้นป้าก้นเมืองเขต2ก่อหรือเส้นนั้นแต่ก่อเป็นก้นดังเมืองมันหมดตีนยอบไหลป้าตั้งศักดิ์ศรีหลักฐานเหตุการณ์แจ้เพี้ยนเมืองหนังฝนกูเซนๆ2ปักครึ่งคอมพิวเตอร์ all in one 10ครึ่งแล็ปท็อป5ลูกและรถครึ่งสังแก่กูเซนๆ10ลําเจ้าหน้าที่ได้สืบกดทัดซับเซด้วยแทงเสติเอาตั้งผิดกว่าจ้อมหนังไม้มีปักเปิงแต่ตีนยอบไหลก้นนอกเมืองอันอยู่ฝ่ายหลังเสจันจึกใจเหตุการณ์เช่นนั้นไหลโฮมมือกันตั้งมึงอยู่หิ้มจำเสจบจามตีนยอบผิวล่างแปดในนั่นค่ะอันนี้ก็เตะเลยว่าหน้าการแต่เร็วนั่นมันหายหยับเนี่ยมันก็ว่ามาเหตุการณ์ที่เข้าเลยมันง่ายเนี่ยปืนหยอกแลนกว่าเอามาได้เป็นการขายฮะเอามาได้เป็นการเกี่ยวกับเลยลองว่าเอากว่าเหตุการณ์จะเพี้ยนฮะหยอกแลนให้ปืนไล่เสียงเงินจอมหาจำเจนในกอมีน่ะไม่ไล่เพราะเหตุการณ์อ่ำถึงจอมหนังปืนหลูไล่นั่นในกอย่าปล่อยย่าแหมถึงอสักสายใจแทงลูกก่อนอันในกอหลูเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะดีกว่าเหตุการณ์ที่เหลือตั้งไหลฝากฟังไว้ปั่นกันจอมในค่ะออบิโนเขาค่ะว่ายเสดข่าวเงาแทงอันหนึ่งตั้งเจดอนเก้งหายอันลื่นลังอยู่อันเป็นไว้กับตัวลูกเฮนโฮจีโคสนั่นในค่ะเนาะโฮจีเนาะโฮซุนจำเจนในค่ะเนาะว่ายเสดเจ้าหน้าที่ผ่ายเฮ็ดหมายฟังกับตัวเจเวงเวียงแก่นเจดอนเก้งหายและตั้งผู้โฮมือเขาตั้งเสียงแปดก็ญาติยอบเอาตั้งพิษย้อนเปอร์ว่ากินเงินหมอนเสเฮ็ดหมายกับตัวลูกเฮนขายปันก้นต่างมึงในนั่นค่ะห้องการหลงฝ่ายพ่องงำพ่องฐานพ่องหลวงในเมืองไทยก็มีข้อที่สั่งเฮอขึ้นมนต์แม่กดทัดขึ้นหมายฟังกับตัวลูกอ่อนลูกเฮียนหมายจี้จี้โคตรนั่นเลยค่ะโหซุนอันออกบรรดาลูกอ่อนผ่านเมืองเลยลูกล่างเฮียงการยันเมืองเจ็มเจ้านั่นก็นั่นแหละฮงเฮียนมังตีก็ตั้งแต่กดทัดไว้กับตัวลูกเฮียนจี้โหซุนเหมือนหนังตีเจเว้งเมย์สวยเจดอนเก้งไฮในก็ตั้งแต่กดทัดกว่าในวันที่22กว่านั่นก็เปิ้นก็เตะทัดมาเย้าห้องการฝ่ายจ้อยแถมปันตั้งหูรองศูนย์ไล่ไว้กับตัวก็เตรียมไม่ว่า
เมื่อในอยู่ดีฝ่ายพ่องงําเจเว้งเมซวยและตั้งฝ่ายลุ่มตราฝ่ายจุ่มตรงวงกวนเขาห่มมือกันเสกว่ากดทัดด้วยหมายพังไว้กับตัวลูกเฮียนอันเป็นลูกเฮียนการยันเมืองกำบะน้ำป่อแม่และลูกเฮียนสองปากปลายอันตึกเฮียนอยู่ดีห้องเฮียน40ตีอันกันมาเนหมายพังกับตัวเขาเสปันให้กดทัดตบคอความถามต่อเจ้าหน้าที่เขาไว้อยู่ไว้กับโตลูกเห็นอันเป็นโฮจีนั่นป้ายปัญญาเมืองไทยเฮ็ดออกปันปูนตาลูกอ่อนผ่านเมืองลูกอ่อนอันอ่ำมีหมายพังลูกล่างแห่งการยันเมืองตาเตเข้าไล่มีศูนย์และเห็นการป้ายปัญญาเพิ่มเติมตั้งหูหมอป้อลูกเห็นก็ใหญ่มาจึงเตไล่แหลกลายเป็นหมายพังกับโตสีขงไว้สีขงนั่นสังว่าเห็นหลีกถึงตีป้อไล่ครับจุ่มคู่จั่นจอมถึงมีศูนย์และยืนย้อนเปลี่ยนหมายฝังไทยอยู่ไว้สีของนั่นมีศูนย์ไล่ป้ายปัญญาป้ายอยู่ลีเซอัมกามีศูนย์ไล่ย้อนคว่างออกตังเฮ็ดปรับเยเงินสื่อหมายฟ้นเจ็มเจอนั่นแหละก้นนอกเมืองต่างเมืองเจอขั้นต่อวีซ่าเจอใครมาอยู่เมืองไทยปียาวเข้าหึงเจอใครมามุกตัวไว้อยู่ในเมืองไทยเจอนั่นอ่อนกันขามเสียงเงินอ่านโฮหมื่นโฮเซียนหมอนเงินต่อเจ้าหน้าที่เขาเสียสื่อเอาไว้อยู่รวยลองตั้งว่ากวาดตังเตี้ยนหมายเลจี้ลูกอ่อนหงเฮียนนั่นเจ้าหน้าที่อันใครกินเงินหมอนนั่นซ้ำรวมเอาหมายกับตัวลูกเฮียนกว่าใส่จื้อใหม่เซคายปันเปิ้นเมื่อนั่งอันเป็นกว่าที่เวียงแก่นนั่นหมายกับตัวหนึ่งอันในเจ้าหน้าที่ขายปันตากวน11ก็ตื้อรู้เดี๋ยวอะไรเงินบอกกาหรือพี่น้องเขาว่าอ้วนมันนึงก้อนหนึ่งแสนด้วยก่อน11ก็ค่ะล้านไปกวน11ก็ในจื้ออําเหมือนกันกวยกะว่าหมายกับโต13ลักเป็นอันเลียวกันหมดค่ะติเลยว่ามันซ่อนกันมันสวมซีดกันเหมือนว่าปีโมมีหมาย13ตน1 2 3 7 7 9 10 10 2 3 1 2 3 7 7 9 2 0 3นี่แหละก็ไม่ก็จื้อได้ก็เป็นจื้อปีโมอันหนึ่งขึ้นกับเป็นจื้อนางล่านางเหยียนนางหางแทงกวยกะหมายกับมันเนี่ยเหมือนกันหมด1หมายลัก13ตนได้เอากว่าเจ้าตัด11ก็เปิ้นห้องว่าเจ้าสวมซีดกันเป็นอันเดียวกันหมดมือกดทัดด้วยก้นเย็บหมายพังจึงอ่ำไรขึ้นห้องเฮนเตอันเจ้าหน้าที่ตีนยอบไรปอกในป้าตั้งก้นเมืองมานก้นเมืองแขและตั้งเมืองเวียดนามว่าอันกินเงินมอนใส่เฮ็ดออกปันในมีหมอกสองปากปลายค่ะกอบนันแลฝ่ายพ่อง้ำจังมีคอจี้สั่งหักทัดขึ้นลองหมายกับตัวซ่อนกันมีหมายกับตัวหลายๆอ่ำมีก้นไหนก็เฮียหมดเบ็ดอยู่ที่ห้องเฮียนในก็เตะเลยเอาจื้อลูกเฮียนจื้อออกห้องเฮียนกว่านั่นส่งปันลุ่มหลงไผ่ป้ายปัญญาตั้งสิงเตะเลยว่าหมายจี้นั่นเปิ้นเตะปันมือพ่องอยู่ห้องเฮียนนั่นกุ้ยเพราะว่าออกห้องเฮียนกว่าสุดจันทร์ดีกว่าเย้าในเตะเลยขึ้นปันเปิ้นห้ามเตะเลยใจแทงหมายอันหนึ่งในนั่นค่ะออกพี่น้องเขาค่ะจอมหนังเส้นไม้ต่อปีสองเฮงปลายเศร้าหกมาในเจตอนเกียงไฮมีลูกเฮียนอันเย็บหมายฝังจี้โคตรใน31,000เฮงหนึ่งปากปลาย96ก่ออันไล่หมาย13ลักมี6เหง9ปาก36ก่ออันออกห้องเฮียนกว่ามิ้น1เหง7ปากปลาย15ก่อข้อมูลอ่ําเต็มเต็มทนนั้นมีอยู่7ปากปลาย21ก่ออันนําสุดแจเว้งเมษายเต็มมีอยู่7เหง4ปากปลาย55ก่อแม่ฟ้าหลวง5เหง2ปากปลาย29ก่อเกียงไฮ3เหง9ปากปลาย9ก่อจังหนังไหนค่ะลองตั้งเจอในนั้นเด้ค่ะกําน้ําอาวานเฮาเมืองเฮาก็อยู่หยาบคันเจอกําในก้นอันเป็นนายนาก้นอันเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาอ่ะจนเจ้าในก็รัดมาซื้อตีเฮาแลเตเฮ็ดปันตีลิ้นเตซื้อเฮ็ดตีลิ้นปันเตเฮ็ดปันห้องหออะส่องปันหลวนเขาอยู่ติหลวนป้ามาอยู่เมืองไทยก็เตเลยป้าหมายโคตรหมายจี้เฮกินกินนายนากินกาโฮเขาตอกก้นเฮาหนังกันจังไหนมีมีลองตั้งเจอในนั่นหลู่เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเพราะว่ามันผิดกว่าอันเขาได้เขาก็เลยเงินกว่ามันบอกป้อปวนเท่าก็เยาว์อ่ะกุ้ยกะว่าเพราะมันเปลี่ยนมาเนี่ยมันตีหยับก็นั้นแค่ฝั

หนังหือมันพอดีเสียงเงินตอนตาเขาค่ะนั่นในก็ฝากบันพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะลือเฮลือใจถอมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันก่อนส่งขึ้นมาอุบโอจอมกันเที่ยงเหมือนในก็จะเป็นวันอันดีเขาใกล้ๆมาหลัดบันพี่น้องเขาหึงอีกอ่อนหนึ่งก็เลยเป็นเพียงความใจอ่องที่คำเตรียมไว้ค่ะนำเต็งวันก็เดี๋ยวหูอยู่นะคะสืบถอมจอมกันค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะชมเพียงความมันหูถูกใจกว่าเย้าในค่ะเนาะมาฝากตอนจุดถึงกันค่ะโยก็มีหลายๆก็ต้องถามกันเข้ามาเทียงในค่ะเนาะมีข้อความว่าปอแม่มีไว้พาสปอร์ตล้วนมีไว้ไว้เกิดเฮียนจบจันจอมเย้าต้องที่ย้อนสัญชาติไรเมื่อไว้เกิดในไว้เกิดล้วนนั่นพาสปอร์ตอีหังค่ะปอแม่เป็นพาสปอร์ตอีหังก่อนพาสปอร์ตอีหังก่อนโยก็สุติบัติคืออรวนเกิดเมืองไทยหลงใจให้ไหนนั่นค่ะน้องดุลิตตัวที่ผมถามให้ไหนมันกว้างแหละหัวติดตอบไรให้มันเตียดโตจังหือให้ไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะหลุดเลยตัวที่สังเตอร์แคมลีหรือเสเปิลไหนเพราะว่าโอ้เฮียนจบปริญญาตรีนั่นในมือวงกลางที่มันเฮียนอยู่นั่นเองพี่น้องเขาพอหลุดเลยกว่าถามตีลุ่มใจเวียงตีบนออกบรรวัดไหวลูกเขาคาเลยก็เป็นนั่นน้องว่าให้จังหือในค่ะน้องอย่าไปปันให้ซื้อสุดใบเกิดลูกอ่อนเท่าค่ะนั่นกับมีไว้ในทะเบียนกลางค่ะนะกับมีไว้ในทะเบียนกลางอันว่านั่นเนี่ยมันได้เข้ามาอยู่ในเฮือนผ่าเฮือนเฮือนปอเฮือนเมจะไหนเนี่ยมันจะหยาบบ่หึงหึงมากเนี่ยใจอันนั้นละลายมันไรเป็นก็ดีว่าคนคนไหนมีเฮือนอยู่มีทะเบียนบ้านกลางเป็นก็ดีจำหน่ายว่าแปดที่ไหนความนั้นแหละลองตั้งอันไหนสั่งแคมดีหรือเสพเปิ้ลพี่น้องเขาก็ถามตีลุ่มเจวิ่งอันที่เปิ้ลออกวันวัดไหวพี่น้องเขานั่นค่ะเนาะไปเกิดล้วนพี่น้องเขาแจ้งไว้ทีไรล้วนมีไว้ในทะเบียนบ้านเผอซึมซึ่งอย่างไรอ๋อผมจะว่ามีไว้เกิดลายแล้วก็ผมเลยก็แจ้งเขาในทะเบียนบ้านในเฮือนไผ่สีเฮือนในกล่อมไรเหมือนกันค่ะนะพี่น้องเขาค่ะก้อยกาอันคาตอบในอําหัวตองที่ถูกเมียน5เยอะก็หลักฐานมันเปลี่ยนซึ่งหือในค่าอําหันเลยค่ะก็ลาดกว่าโฮฮุบมันจังไหนก่อนในค่ะเนาะก้อยกาสังเจอรีเฮเปิ้ลในก็มีไว้เกิดน้องใจมีไว้เกิดว่ามีไว้เกิดในลูกอ่อนในข้อตั้งว่าเป็นไว้ไว้แห่งการยันเมืองว่าเป็นต่างอันว่าเจ็ดขวบว่าเป็นวัดสิบปีเป็นว่าไทยไทยไว้กับตัวเขาเย้าให้ไหนนั่นขนาดน้อยเย้าพอเห็นจบมามันก็อยู่ในเมืองไทยจังหือเห็นมันติมีขักดอนมันจำหนังฟิงเปิงเปิ้นว่าจำหนังมติครมอมาตราเลยมาตราเจ็ดห้าอํานั้นก็มาตราอีหังเจ็ดทวีห้ามาตราอีหังที่เปิ้นเดลัยดอกมันเข้าตะระหว่างอันนั้นเพราะมันเมียในก็เฮาขาก็กว่ายืนไรเนี่ยด้วยการอันที่1นั่นหลุเลยเอาหลักฐานก็เป็นปอเป็นแม่ไว้ลูกอ่อนก็นั่นกว่าตึงต้องถามที่ลุงเจเวงอันที่เปิ้นออกปันวัดไว้ลูกเข้าขานั่นเตเตอร์แคมดีเลอร์เซเปิ้นค่ะอันนี้ค่ะเนาะปอแม่มีพาสปอร์ตลูกเฮียนมีเฮียนอยู่ม่อ3ตีเลยวัดสังฆะมีไว้เกิดก่อมไรวัดหังค่ะย้อนบ่ว่ามีไว้เกิดมีไว้เกิดเดี๋ยวปอแม่ทําเป็นวัดปอแม่ซ้ําเป็นวัดสปอร์ตพาสปอร์ตเนาะเป็นพาสปอร์ตแห่งการจองใจเพราะเป็นพาสปอร์ตแห่งการก็เป็นไว้สิของไว้แห่งการลูกมีไว้เกิดในก็ลูกอ่อนก็ไรยังในนั่นค่ะเป็นผู้ที่ตามก็เป็นป่อเป็นแม่ไรๆเฮียนดีกว่าในห้องเฮียนต้องเปิ้นปันหมายเลขจี้ค่ะหืออันนี้มันก็เตมีจังไหนแท้งเพราะว่าอะไรขึ้นห้องเฮียนเนี่ยเปิ้นเตมีหมายเลขจี้โคสอันคาวานั่นจงมันมีเนี่ยค่ะพอออกไม้อ่ะมันเปิ้นก็เตเปลี่ยนไปเป็นวัดไว้สีของจําซื่อนั่นน่ะมันอยู่ที่ว่าเฮาหลวนในเฮาอันเฮาก็เฮียนนั้นมันมีไว้วัดไว้อีสังนั่นค่ะน่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะย้อนถามลองวัดสีชมพูเปิ้นไปหับถ่ายปันค่า5ปีมื้อเร็วย้อนถามวัดสีจำปูวัดสีจำปูวัดอีหังค่ะถามว่าเป็นวัดเหตุการณ์จองใจเป็นวัดไว้เหตุการณ์จองใจเพราะเป็นวัดไว้เหตุการณ์เฮ็ดจำในมติครม.มื้อเหรอเฮ็ดจำกับมณีอันเหรอก้อยกะบ่เฮ็ดมื้อปีเหมือนจังหนังมติครม11 11นั่นในซึ่งตาเหลียวเปิ้นเอาไว้คิวมันองตีคิวนั่นก็ยาวลงกว่าค่ะมันก็ยังไปได้ถ่ายมันก็จำตีได้ถ่ายจำซื่อในก็มีมาหลู่เลยต้องถามตีกว่าเฮ็ดจอมมาเฮ็ดจอมตีไรค่ะอันในตีไรขอตอบดีสุดค่ะนะถูกค่ะลูกค้าย่ามาเยี่ยวค่ะเลยก็ตรวจทีอ๋อดีค่ะเป็น DNA มือเสียงน้ำทนค่ะป้อเป็นเจ้านั้นในป้อเป็นเจ้านั้นในตีเลยก็กดแจ็ดด้วยเลือด DNA อันว่านั่นค่ะเนาะก็ตีเสียงอยู่หนึ่งก็มอกเจ็ดเหงหาปากสองก็15,000ป้อใครไว้ก็ได้เพิ่มแทงเปิดก็ตีมีแทงให้นั่นแทงลูกก่อนนี่ค่ะนะตีเลยสูงกว่าเดี๋ยวเลยเอาใบกดนั่นเองลูกที่อำเภอมาเดี๋ยวมันก็ส่งกับที่อำเภอแน่เจ้าไหนแทงก็เดี๋ยวได้เสียงเงินแทงเจ้าไหนเหมือนกันค่ะลูกมีใบเกิดปอแม่ต่างดาวถาวรลูกเดี๋ยวเลยใบสังค่ะปอแม่ต่างดาวถาวรลูกมีใบเกิดป้อกับตรวจ DNA ในก็เลยวัดใบอ้นสัญชาติเป็นคนไทยค่ะด้วยกันอยู่ตีตุ้ยว่าปอแม่เป็นต่างดาวถาวรเป็นเลขแปดแล้วเนาะก็ล้วนก็เดี๋ยวเลยใบไทยค่ะป้ออยู่ในเมืองไทยแล้วก็กดเจ็ด DNA ด้วยในค่ะนะปีคาลูกคา
เลยหมายเลขจี้ปอมแม่เป็นพาสปอร์ตค่ะก็การน้องมีไว้เกิดเมืองมันจ่ายได้ไหมคะคือจ่ายยังไงอ้ําเนี่ยไปปองใจคําถามแม่เหล็กหมายเลข4ได้บัตรอะไรคะพี่ฮะแม่เหล็กแม่เหล็กงงอ่ะเริ่มงงละเริ่มกวังแล้วค่ะนะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องเขาขอได้ถามค่ะดังบทดังเสียงเลยให้ค่ะตอบถูกเมียนเป๊ะเป๊ะเป๊ะเห็นไหนมันเจอค่ะนะย้อนเบอร์สั่งหลานในหนึ่งพี่น้องเขามีไว้วัดไหวเฮ็ดไว้ตีลุ่มใจเวงไหลอำเภอหรือก็เป็นปอเป็นแม่เป็นลูกเต็มจะได้รักฐานศักดิ์เสมีในนั่นก็กว่าต้องทำเจ้าหน้าตีเปิ้นค่ะมีจะไหนจะไหนรู้ข้อเตะเลยจังหื้อจังไหนก็ถามเปิ้นเพราะว่าขำพันขำพันไว้ยังจะในค่าตอบหยาบเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมันเด็ดตอบหยาบเนี่ยในค่ะเนาะก็แค่ตัวพี่น้องเขาป่องใจบันเซกัมค่ะเฮาก็เป็นปลาซับบอบนี่มาถึงปลาซับบอบก็มาว่าแม่เหล็กก็มาว่าสุว่าปลาสปอร์ตมันก็ว่าพิซซ่าคามดนี่ก็สมิทแห่งพิซซ่าผมจะนะวีซ่าวีซ่าวีซ่าเนี่ยผมจะพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยดูอ่ำกินเองก็อย่างเนาะเขาก็เป็นพาสปอร์ตของใจปรับคำเมืองตั้งปอตั้งแม่ฮงเฮียนเฮ็ดปันวัดสิปีเย้ามันก็อยู่ดีว่าดีฮงเฮียนดีหังแทงอันอันคาราเนี่ยมใจว่าอันทั้งเก่าเฮ็ดไรทั้งมันเฮ็ดไรอันมันลาเนี่ยมใจเก่าเฮ็ดไรอ่ำใจค่ะเปิ้นเตะอยู่ในดุลนมิตพิจารณาอันดีฮงเฮียนเนี่ยรู้เขาเฮียนอยู่นั่นเป็นเจ้าหรือเป็นวัดไวอีสังพองหลวงเขาเฮียนเมืองแล้วเป็นเจ้านั้นเจ้าไหนมันเตะมีมาเจ้าไหนคะนี่มันก็เป็นเจ้านั้นค่ะพี่น้องเขาก็รู้เลยป่องใช้จังนั้นจ้อมค่ะเนาะวัดลูกอ่อนห้องเฮียนแม่สายจ่องมีปัญหาปัญหาคาหือปีย้อนถามพองค่ะวัดลูกอ่อนห้องเฮียนเมษายจ่องมีปัญหาคาหือปีจ่องมีหาปัญจ่องมีปัญหาเออกูตีกูตั้งประเดี๋ยวกูจัดกูทัดขึ้นอันเหม่อค่ะเนาะว่าเผอสวมซิดเผอเผอเจออันปลอมอันเตมันจิ๋มจะไหนค่ะปอปัดเฮ้อนะว่าอาลิกไตปอปัดเฮาต้นจำนายเตไลตำเนินการมันอ๋อปอวัดไหวเฮาย่าอันเปิ้นจำนายกว่า8เฮาเตไลตำการจึงหือ1เอาหลักฐานศักดิ์ศรีเฮาคากว่าตีลุ่มเซเว่งอันเฮาคาเฮ็ดปันอันเปิ้นเฮ็ดออกปันวัดไหวเฮาคานั่นเปิ้นหลุยสังเจ้าหน้าที่เปิ้นได้ถามกระทำเปิ้นค่ะหลุยหังเฮาย่าจำนายเฮาเป็นตัวเตเสียงเตมันจังนั้นจังไหนเปิ้นก็ติก็เช็คด้วยในคอมพิวเตอร์ลองเปิ้นนายกอนายขอนายสั่งซ้อนายสั่งสู้เมปาจิงลุงปาหอยมีอยู่เปิ้นออกมาปึ๊บในนั้นพอออกมาในนั้นปอว่าเฮาย่าโดนจำนายเลยแล้วเฮาเป็นเฮาเตแค่พังมันติออกมาไว้ปอว่าเปิ้นก็ติรัดว่าอันเนี้ยย่าจำนายอันนั้นย่าย่าสวมเฮาก็ใจนะเฮาเป็นอันเตมันนะเฮาก็เปิ้นรู้ยังค่ะล่ะบ่รู้เลยมา7เซว่าเฮารู้มายืนยันว่าตัวเฮาเป็นคนไหวแน่บ่กํานันผู้ใหญ่วานคนไทยทับฮ้องอีหังอีสิ่งจําได้เปิ้นรู้หังมาเฮาก็มาเอามาเอากว่าเซกว่ายืนบันเปิ้นเปิ้นก็ได้ขึ้นเมเกบันเฮาค่ะจังนั้นค่ะเนาะเฮ็ดก็จําเป็นคักเป็นตอนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งจังหนังไหนค่ะในก็หลัดเลยลองตั้งเรื่องวัดตรงไหนกันในก่อนในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะหรือเคยหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันก่อนขนาดพี่น้องเขาเขาค่ะหางเฮียนมาปั่นพี่น้องเขาให้เลี้ยงยินถ่อมจำกันดีในค่ะนะเพียงความอันในเปลี่ยนเพียงความตีพี่น้องเขาย้อนกันเขามาตั้งน้ำตั้งหลายว่าเขาก็คาดใจออกมาเปิดปันให้เลี้ยงยินถ่อมจำกันขนาดเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เวียนสีขาวเวียนสีขาวดิ๊ดแต่งย้อนถ่อมคาปีเวียนสีขาวเวียนสีขาวในดิ๊ดค่ะ

ปอเมปีน้องเขาเขาค่ะข้าวย่าหมดเซงเย้าค่ะติย้อนผัดยันปอเมปีปีน้องๆเขาเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาพบมาทบจอมปอเมปีปีน้องๆเขาเขาแทงค่ะอ๋อวันเมื่อไงเขายิงหมูเขานุ่นผัดยันเมื่อก่อนค่ะเมื่อซุงค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้เชื่อมั่นการกวาดล้างขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นจะช่วยหนุนภาพลักษณ์ความโปร่งใสของไทยบนเวทีสากล
6: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงกรณีการบุกจับกุมกระบวนการทุจริตสอบประจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าการกวาดล้างและเปิดโปงเครือข่ายดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะนอกจากจะช่วยปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำแล้วยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกระบวนการที่ประเทศไทยกำลังเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าไทยมีระบบการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จริงสำหรับมาตรการการควบคุมการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสภ.ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลนั้นรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าระบบการสอบของกพ.มีความแตกต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.โดยกพ.ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบระบบปิดมาใช้ในการจัดสอบทำให้เมื่อผู้เข้าสอบดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วข้อมูลทั้งหมดจะถูกล็อกทันทีภายใต้หลักการสอบแล้วสอบเลยไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลคะแนนย้อนหลังได้จึงขอให้มั่นใจได้ว่าระบบการสอบของกพ.มีความปลอดภัยและไร้ช่องโหว่ในการทุจริตอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนิโญ
7: นายสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรการจัดการแมลงศัตรูพืชรวมถึงแนวทางการเพาะเลี้ยงยุงเพศผู้เพื่อควบคุมและลดจำนวนพาหะนำโรคพืชและศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรจากการแพร่ขยายของยุงเพศผู้ชาวนันมาลีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนีโญพร้อมศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและผลักดันนวัตกรรมชีวพันธุ์เพื่อการอารักขาพืชอย่างยั่งยืนทางการคิวบาประนามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐรอบใหม่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประนามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐครั้งล่าสุดต่อรัฐวิสาหกิจของคิวบา5แห่งซึ่งในจำนวนนี้3แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรูโปเดอัคมินิสตราซิออนเอ็มเปรซาริออนและอีก2แห่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่และโลหะวิทยารวมทั้งคว่ำบาตรสมาชิกครอบครัวของนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบานายโรดริเกสกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้าใช้มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้เพื่อทำลายเศรษฐกิจของคิวบาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคิวบามีความแข็งแกร่งขีดความสามารถและประสิทธิภาพมากกว่าที่สหรัฐคาดการไว้ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานอย่างโหดร้ายพร้อมย้ำว่าการลงโทษแบบเหมารวมต่อพลเรือนคิวบาของสหรัฐถือเป็นอาชญากรรมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตา

ถ้าวิวอวิวเนี่ยละหุยาตีกาเลเล่ถ้าตาวิวยาวิวคอลุละเซจ้าเลียวรายกาอบูดะเจ้าคอลุหายูละวิวจะได้เกิดหนูคือกากาเชวิวข้อเชลแงคือคอยาลอยาข้อเจ้าคือออตีจังหวัดจีใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิวอหาสจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพองคือละหุข้อรายกาอบูดะเจ้าต่อไปเชวิวและงานละหุข้อป้อเชเซมานักบูเมริโยติมีเลเลติชตินาลิตาและสาวุมหลอกก็ติชนาลิทักขะไกและมุ่งเผวิอยาที่นาลิควายตาและก็นาลิทักขะไกติฮาลิเลงาคือละหุข้อรายกาอบูดะเจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือปืนตาและออเลมือทักขะไกติแกละหุข้อพอนาเลอในคือละหุชอจึเกลติแกโอกาปิดะไปเชวิโย

ซอชอสอสาพ่อโลเชสาจอสันแลอันนาเตปาทากูฟาตูเวียค่ะยานเตปาอาสาขอขอตาเลนซีออกขอขอโลว่าซีจูฟาตูเวขอติบและบัตยักว่าซีเอชพีวียามีมาเวอันนามาเลปามโลโกเวยานยามีลิตังอาตาและอาสาเตชเตตานาเตชินิขอขอโลเชเวยามีเตปาอโซสาพ่ออุลามลาเวชาเตนเวเอชไอวีและไวรัสออสเซทายูฟาเวออสบอมเวเมสิและนาปอทะเต็นเวอเยจะปุเวออจเตพาออชนาเวทะเต็นเวจิทะเต็นเวฟอลไลเนเวเมสิทะเต็นเวยามาจะตุนัสดอเวจุเวยาจะตอเวออลอดอคัสจุยชเตพาโยออจะและนันคือสายด่วน1330สปสชเขเตเชียงใหม่นาบะ0532853555ออกโคกะสุดต่อพ่อเวนาบะเตขอสูสูและนิมาสเวอันนาพ่อเวเตเซนเซยาเอติและชมอเตยาเลเลียวปุย

Pegavi khe quên tô pegavi je yakachoya tegati len tô ma pegame le gana kai pe le olope le copy e ni pu yuvela le nga hura hu ya tha pila vi yo oloti pu le anaka e ko vi le sala lu lo bu kata vi le ko yo le pu ale ni pu te pu lo ko ni tô pega ko vi le sala salamana davi le kata vi li ko pe vi yo le ya ni mu la ko te po thoka da ja ve onyo ya cho kho lo nga ko vi ni la hu ya te pha ge o cho pa u pa lo vi o lo yu la le ga ko ka da je da ke che vi tha pa to o lo pe le te ga li le tha ta u yo ya vi o kho lo la se cha le o rai ka o bo da ja o kho lo ha yu la vi yo me ha vi o vi ni Havi avia nie la hu ya kha pho che pho lu che ta vi kha khi phe che le na te ga le le tho ka cha me do me z me ka me ha le do sa che o la chri che ka le nga hu thai ming go a kho lo le mu yi ko ya o kho lo che ta vi yo che da pa to mu yi se ma kha se po to la ta vi an na na bu te pha tha ni hu to da le o pu ga ga kai tu te ga le le ka တေကလေးလေးထောက်ကကြာဝေတော်ဝေချေဝေကြော်ဝေတေကျလေးလေးဖော်အယီယူလဲအာရှူရော့တူရော့ရဲ့ကာထာအာရှူရော့တူရော့ရဲ့ကာထာခဒဲညဟာစာဒကိစိမဲလဲယန်ညီဝေရောက်ခလိုထောက်ကချတိဆော့ခလိုလဲစပယ်ဆင်ကပဝေယောနာလီအော်ရညောဟာတိဖာထောက်ကပိုကဲဝေဝိုင်ဂျာလေးယန်ညီကချတိဆော့ခလိုစပယ်ဆင်ขอฮาปาจูฮาปาโคโลเลยะนิเวอยาโคโลแลนิชออนิซุนเปวิโยและจะขอกันนี้ที่นิชขอขออึขอฮาวิโอวิโอเนราหุยะติพาโอติญิเลเลงูละกอวิโอยะติชะตินาลิตาแลสาวุมรอกอติชินาลิทากะไกติญิเลเลงาคือละหุขอไรกะอบุดะเจ้าโคโลตอกิเชวิโยแมวิทยุเรดิโอพอAM ที่ฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สได้ไล่พอเพื่ออะไรกันนี่พอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยอวิออเนียราหุยาติภาลุลาเลอกากากาโมปุวิโลโกตาลือปีแม่ติกาติไลค์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแลติแกนี่คือราหุชอจิตาโอกาปิดักให้แผ่วิโยมและอย่างนี้วิออย่าคอลูกาลิติ๊กต็อกเป้ากาไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยอวิออเนียราหุยาติภาลุลาเลอกากากาโมวิโลโกติ๊กต็อกเป้ากาลีกาการีโพสและลีติแกโอกาปิดักให้แผ่วิโยมและอย่างนี้มุลกอวิออย่าคอโลอยู่เวลาตาวิสาตาติภาไลรอจอตาวิโยแม่จะได้คืองาคืออ้อเปิดติลอติแกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะกิจุเวลาอย่างนี้งาหุมเหมียวคอลุแพกิเชเวอเจ้าย่ามุชามุยิมกะมุหอพ่อจ้าดะเวซาตาอลอติผัดชาอลองาคืออยู่เวลาแล้วหลีติแกกาดะเจดะกิจุโยแม่จุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แหละปิกาลาตาเวซาตาติผาทะนิเวลโกงาคือไทมิงกอคอโลกูเฮเลฟาตาจิแม่อลโกยะนี้นิชออนตะและนิชกอนีขอฮาปาจูฮาปาออยะชอคอลงาคือไทมิงกอคอโลไลพอทกาติปอมุยติปุลูกอลุลาและติกาติติลโกกามุยกะลามาจาไกตุโยเจเลยะนี้นิชออนตะและนิชกอนีคาไกยะคาไลกาไลกาโคเวเลยะนี้มุชาชุจาจิเมลีไลพอมุชาชุจาเจงาฮือเกลกาเลมุชาชุจาวิโยโฮเลยะนี้มุชาชุจาเมลีจิไมวิออคอลกานิเวตยาทามุชาชุจาวิโยเฮกอวิออเนลาหุยะเกลไคเกลินาจุเป้าเป้าวิออลอซาตากะอยู่เวลาแล้วติแกกะดะเจดะไปเผวิโยเฮกอยะนิเวออยะเลเลงาฮือไทมิงกือ
ออกคอลุเลียชอบเป้าเป้าโรยันสาลีชอบเป้าเป้าไข่แผ่เวนาแต่กว่างาคือแท้มุ่งเหมียวนาติต่อพ่ออ้อล้อนใหญ่เลยยะยิ่งงาคือแท้มุ่งเหมียวนาติต่อพ่อมุ่ยเตฮาเวียออดเชเปอร์เซเขตแบหุตาวิลอแม่ไทมิงเกือภาคอีสานเซเชเปอร์เซไทมิงเกือออกก็จะติต่อออดเชเปอร์เซมุ่ยต่อพ่อออดเชเปอร์เซไทมิงเกือลัดเสืออาดามาพ่อขอเชเปอร์เซไทมิงเกือออกก็ติต่อลัดเสือเอาไทยออดเชเปอร์เซแต่กาตาวิเจเลมุยิแบหุตาวิเจแม่เคยเตลอนิเวตยาธากุฏิพ่อกะออดเสเปอร์เซจิแม่ยานิงาคือแท้มเหมียวนาเตต่อพ่อมุยิเตฮาเวียออดเสเปอร์เซแบหุตาวิออตีแลจังหวัดแม่ฮ่อซ้อจีใหม่จีให้พะเยาจังหวัดน่านลำพูลำปางจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรพ่อขะไก่จีแม่มุยิเตฮาเวียออดเสเปอร์เซเคแบหุตาวิยอมแกกว่างาคือไทมิงคือออคโลเลยันตาเลนิชกอนยขะไก่ขอฮาปาจูฮาปาวิออยาชอคโลมุยิขอลามากิตุโยจิแม่แล้วก็แต่กาตาวิปุสเซแลขอเชปุสเซตาเลสุเชปุสเซคากายมุยิลาตุเวทะแต่กาตาวิเจเลขกอวิออเนี่ยละหุยาติกาลิเลกาชุดิเจแลซาตาพอฮายูวิออคโลมุยิขอยาออคโลกาฟาตาจอเวลาจิลาฮาแพตอลาวิเลยให้ผู้ขออีกะลู่หลู่ลาอีกะถูมีปะเวกือลู่ฮาลู่แผ่วิชะได้พาเตกาลิลิกาเลียซาตาพอหาอยู่แล้วคาเดกูแฮกูฟาตะแม่และก่อนยิเวตยาธาเลียมยานิเวลยาวคอลุอวิยาเนียลาหุยาติเผาซาตาลายยาโตลาวิแม่เรียกแกกว่าอันทาเรียกโตลาเฮจาเวซาตาอัทุมาอลอลีโกโกเลอันทาโตลาเฮจาเวซาตาแลงาคือไทมิกอคโลปุลาตาเวจขอปอข้าราชการท้องถิ่นลิซอไกตาวิติภาเรียฟูปี้และคะแนนไปอยู่เวลอเจ้แค่กว่าอย่างนี้เรียนายกรัฐมนตรีในอนุทินชาริชันวิรากุลนะลียกโกเวงาคือไทมิกอโคโลปุลาตาเวจะขอป่าข้าราชการท้องถิ่นสกาตาเวเรียข้าราชการแผ่ววิชอติภากาอายากาจิลาปือตุลอแม่เรียกขันยิเวตยาธาเรียกอลโกฟุกือและเรียกวือยูเวลอเจเคยเตแลงอ่ะหึมเมียจุยากาติปาติพานาเรียกมาที่มาจอวิอคโลฟุกอและเรียกลิหน้าวิชอมากาไกเวกาเรียกาเวติปีเวขันเนติพาปาปีเวติวิลอเจเคยกว่านิเวตยาธาเฉลยมาที่มาจอวิอคโลเชตาวิโยเรียกเคยเตแลอันทาวิอยาตาเลยะคาไกเรียกอ่ะคือไทมิงกอโคโลมาที่มาจอวิพ่อต่อดาเลฝาพ่อกาติเชเวคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโกเวนาเลียจะได้คือแลออลอจะได้ผ่าทากาติกะฉากไอเชเวโยเรียกกว่าออลอจะแผ่วิกาเรียกอ่ะคือไทมิงกอโคโลจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพ่อกากาติกะอยู่ใกล้ตัวอยู่จิเลออรสมาเจจเจเคยเตลอนิเวติยาธาเพชรกอตีแหลลิมัวอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพ่อจิแม่เชกาเลียงอ่ะคือมีกาติปาเจโกมาเลี่ยย่อเยคอละทากาอยู่กาฮิเวอโกเลเลี่ยมาเฮโกกาติมากาเวนะออลกละทาอยู่กาเซวิโยอยู่กาเวเลเลี่ยลิซอตาเวลิกูเลี่ยคะแนนโกเวนาเลลิซอตาเวคะแนนติผาอยู่กาวิเจเรียกก็เสฮีกาเจอยู่กาเวคเตลอฟูกูปีเลเรียกลิซอกาวิเตเวติผาเตปิเกวิกานีกาผะกาวโลเจเฮกพูโกวิกาลินเซตาเลเสเสงาคไกวอวิจิแมเตผาลกพูจอเวยาคาลีลินาโกมากาปุวิถาปาตอฟูวูยูเวโกนาเลออแต่แต่ลกเฉลมาทิมาจอเวเรียกคาเพวิโยเรียกกาฮาเลเลนคัสกมาจอนาเรียกกบฟุชมามะปีแล้วข้าราชการเพตัวปูวูยูเวนาเรียกกบชกางาหุมยอคโลนายรัฐมนตรีกาอรชทะกะชานีแล้วออแตวนามาที่มาจอเวเตวิลโกเรียกปุราธาข้าราชการท้องถิ่นนาเกตาวิสอเกตาวิกาวิชอติภา
ทักขไกกะเรียกขับเปียกอยู่ราจิตุโยเจเอเลชกาอาสาตาเฮจาวิโอเมบูจาวิอันยันยิวิโอยาโคโลเวสาตาติพายโยมากามาโมจาวิโอเจกาไลเจเลยาลีอากาติโตเราแม่เรียกเชคติวิงาหุมิยาเมาวิเลมาชนาลียาคาทอกามาทิมาจาวิโอเจติพาติวิโอยาโคโลฟามาปูเรียยันยิมาโตลากาติยิลโกโตลาวินาเรียกเขาก็งาคือเตยาลีเลกาทีวิจาวิโอโคโลกาติจะแม่ก็จ้าเลกาลีสาตาชดิโลโคโลกามฮัลโหลวิอญะละหุยะติภาวชะเบญิฮะวิอยะแลเลออยิจาปุเวเปเลมิจะพอกะอยู่กะกะอยู่กะมาจาลิชุติจะแทมเมียนะติตอพอนะฉออยิจาปุเวอยู่กะมาจากุมาแค่กอชอกข้อเลชอกข้อกะแต่จะรอแม่เรียกให้กว่าชอเจเรียกจีให้พ่อจีแม่เรียกปุระเวติฮาวคโลธนาคารตู้ ATM คโลยะเนติภานี่ขวาเลยเรียกแก้ปอเลยน่าเรียกกะปอเลยผู้ได้ผักข้ออยู่เวลาเจตู้ ATM ขอรูปผู้บักเกือเวลีแก้ปอเลยผู้ข้ออยู่เวลาเจแม่อยู่กับวิจิแม่เรียกยันเนอาสักกันยันยี่กุยนี่ชื่อนี่ชื่อขอเต็มหมดเจเรียกเราเนี่ยเรียกจะเข้ามากับกูดอกสจวินะอยากข้ากาอาทุมาถ้าปัตตานามาสุเรียกจะเข้าธนาคารตู้ ATM ขอรูปกับดอกป้าเลยแก้ป่าแหละรีบผูกคออยู่เว้ยให้กูอยู่กับเว้ยเจแม่ลินี่ก็อยู่กับวิเจนู่ตำบลสันติสุขเลอำเภอพานจีให้พ่อจีแม่มึงเผอตักคือวิ่งยาวคโลสูสกอปุ่นขอนอตีวิโรเจเลให้กูอยู่กับวิโยเลอยู่กับเว้ยมอเตผักกันยิเวตยาทาไลยาผูกกับอยู่กับวิเจให้กูชอบชะได้ผักชมเผื่อมเผื่อวิ่งยาวคโลชูมอจากคอตัววิโรเจและมอทอคโลกอบฟ้ายิเวกาเลยามาสกาก็เกลือโรเจก็มาก็สเจมอทอแค่คอห่อเลยามาสกาก็กะลอจิแมออยิจาปุวิออจิเตผาชอกาจากาดอวิทยาทาลิพุขมาจากากะจามาลูวิโยลิออลอกอออยิจาปุวิออจิเตผาชองาฮอจาเวจาตัวเกกะคะวิแมลิเฮโกกาจากออยิจายเวเลขมาจากากะอุเวติลุยเวเลเฮโกมาจัวลาโกมืออาลาโกลิชอคอชนะเตผากะเตไกเวเลเฮโกชะกะอยู่เวลาเลี้ยวเวียนเนี่ยละหุยติพัฒน์เกามาลาวิโยเลยช็อกโคลีช็อกโคเปลรอมเนลิเชเบิร์ฟจ่าอาลาวิทัปปะโตเคเตเล่เลี้ยช่วงอาฮึจิใหม่วิเชอามิโลเดกุติโตพ่อก็มาอามิโลเดกุติโตพ่อเลี้ยโอกาจอกุติอาเวเลี้ยช็อปเปลเลี้ยอารมณ์เผือกโอจิใหม่วิเชเชเบิร์ฟเลี้ยโอกาจอวิฮึจ่าแม่เผื่ออาลาโกเลติพาลโกปอยกะปอยเตเวแอโรบิดปอยติวินาติภาโกฮือเวติภาโกยากโกจูเวติภาโกโอฮาจาทอตูเวเลชอมาจาเรียกกอมอทอเดียวิกาคาเบียกเวเลชอตอชอลุติโกเลชอคอติภาชออูมอทอเดเตอเวเรียกแค่ขอป่าวแก้ใกล้ปอเลยนะเลยกะบาเลยนะมอติอือจากะข้อตัววิโรเจเลยเขาไล่กับมอกับแม่วิจิแม่เลยเขาง่ะหือมอทอกะเลยเดียเลยก็จะจอตัววิจเขติวิโรกุกะมอผู้จอวิโรเจติผาเลยมอทอแค่ข้อห่อตากอกือแม่เลยช็อกข้อเจจะเขียกะจะข้อใกล้อยู่ตัววิจิแม่เหตุก็ติผาผาโอมอทอเลือมอทอกับแม่เวเลยสติยาเวเลยมันหน่อยเวสติเกือเวลือปุจาวิช็อกนะเหตุก็สติเตแม่เลยมอทอจะกะข้อกาวิโรกุเลจากะขอดูเวหาจ้าแล้วก็ยูหูพระฮอกไอเวก็มาพระฮอเวเลี้ยวปิลิเดฮวาแล้วก็กะจามาเราเลี้ยกะจามาเราเลี้ยยังก็งาคือจิไม่วิเลี้ยวอามีรอดได้คือโอกาสจะคือติดต่อพอโอกาสจะจอตัวเวชอติพาลีหมอทอกะเดียววิลก็กะหมอพูดจอเวหมอทอแค่ขอฮอตักคือแต่เจเรียกใครเตแล้วน้าเรียนหมอทอสละเสกตาเตี้ยปีเจสละเสมาเตี้ยกะเรียกชอข้อชอข้อกาปู่วิถาปตอชื่อจ้าเรียกจะเคแต่พอเวียนะชื่อจะเรียกแค่ก็งาคือราหุยาติภาทอกาสติเตเรียกหมอทอติเคกาชื่อเบื่อแรงง่ามือขอมือสมือตาเลติแซกขไกกะกะเวเรียกหมอทอติเควือกะทากะโกมาไงแม่เรียกชะกาอยู่เวลาเลเรียกงาคือเวียเนี่ยราหุยาติภาจอตาวิมอจิติภาทักคาเดหาซาปุตุอปุอลอสตาติภาอยู่เวลาเลชะเคชลากาลาวิโยแม่ฮาวิโอเวียเนี่ยราหุยาติภาโอ
ก็จ้าแหละดิชะติหลอกะก็น่าสิริดะวิซาต้าอลอยโยงะคือชอย่านาเชวิชอติผาโอปูดอลอกึนะลิจะแหละมะลิอานาถะจ้าดะวิโยลิชะติคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วบริษัทอเมริกาออคโลปอดะวิออคโลลิณัชวะซีเจมะลิอานาอามากะเพจูจุฟาตุเวติผาติโตะกะแลชอย่าออตุคโลลอนเชวิติแคออคโลกาวิจิแมเลชอย่าออตุเกียวลอนยิเวติแคออคโลกาวิจิแมเลคกอนยิเวติยาทาชิติคือเวียวย่าออคโลแลเลงะคือมิงกึชอย่ามาลีอานาติผาแผและกะตุกะขากะนาคาเชเวชอย่าติผาผาลอโกมาลีอาสะยุไกปุวิโยเลมาลีอานาแผวิทัปตออาสะเลไกปุวิโยเฮโกเลงะหึมเมียวคโลเลอมาอันนามากะเพตุเวนะสวะสีจะได้ผ่านยุฟาตุตีกาและคาเดเยกาลาโกเลียงะคือชอยามาลีอานาทะเพแล้วหาซาเวนะชุบฟุติผ่าขาจาเมเลออปุงาปุเคยอยาลาตุโยเจจักรีดาวิซาตาโลโยเมเลจะได้คือวิอยาดอลกือจอเชโลลิชอยาชออาสาติเชวิอยาโอคโลพุชหาโอกาเลยดอกคาตาหาวอปีเจผู้ชกาหาวอเลดอกคากาหาวอแล้วก็เลยเลี้ยอกุนีเพลาวิโยโฮเลี้ยก็งาคือแล้วหุยเตผาเตกาเลเลกาเลี้ยงาคืออาสาติเชวิโอยาโคโลดอลกือเลี้ยดอลกือตาเลปีแม่เลี้ยนี่นิสเลี้ยชอยากาเตแขกเปิดเตแขกาที่ชื่อตาลาเชียวแม่มาเลียอนาถายุฟาตุวินาชติภากาวอชานิเตนิวอติโตและจะได้คือเราก็ชอยาตุคอลอนเชวิเตแขกโคโลเชียวจีแม่เลี้ยก็จะกายูเวลาและอวิยานีลาหุยติภัทาอลอสาตติภัยเวลาเลียวจะเขสลากาลาวิโยดาวิสาตอลอกะกานาคิปุลิเฮก็จะได้คือเกาะจ้าเลเลียชติสาตาชติลวะเกาะนาฮิเมเลียงาคือเยกาคอโลอชอติจาเวเลียชิบุชงาคือสมาตุเลียสสตูเวมาก็สื่อตัวเลติจาวิชอยากะเยมอวิก็มายาคาเลงะคือออชอติจาวิออเชจอเลเมวิชออามิจาเลติจาวิมาก็สื่อตูเลติจาวิชอจาเมวิเมเลออชอกะออเชจอวิออลอกอายเยเมวิทัปปะตอออคือจอวินะยาคาเกตเกอติจาวิชอเลไววิทัปปะตอลิไวจาวิทัปปะตอออเชคะเดมาตอลากาลิเมวิคะเดจามากายักขะกามุขอเชวิชอนาลีออยารากือเคดาวิเมออลอกอนาลีออยาเฉลี่ยนัวกางากามาลัวลาวิทัปปะตอนาลีออยาทากาฮิอยู่แลรากือเคดาวิโยสาลือเลกามุขอพอเชวิชอแลนาลีออยารากือเคดาวิฮูกาฮูจานาลีออยากือเคดาวิเอติคือติกะเนลียะนิกาตอยอเกยอลาลอกูกาซากูไกลาอยู่ลอเมเลเกกัวนะฮึยากาคโลเลติจาติดอเชเวอามิแกติผาปอยปุเวลโกออปิติผาลิแกออปิญวาลาเวลโกเลงาฮึคาคิกาติโจเวเลงาฮึเยอามิมากาปุตุเกตุแกมากาปุตุตุนาเลแกออปิญวาลาเวติยาทางาฮึคาคิกาติโจเวออคาโอลอติผายูเวลาเลลิงาฮึราฮูยาลูวิสิเวออคโลมากาปุเกตุออโปทูมาลากาวิโยเลงาฮึยากาคอเลอามิแกติผาออซาออปิตอลาเลนัวลาเวลโกงาคือเลติจอวิออเจนาเลติปอติแกตเลคาปุฮะสุหุเจเลแกตออซามากาตอลาจูออปูนะเปือลาโกกาลียิมีมาโกเลยิมีเอติผาฮะพอบะเจแกออซาออบาฮะฮะตอยจูออปูนะออลาโกแกออซาจูวิทยาทาอามิมือชีจัตเถียลาโกเลฟังเตียลาวิเลียมีเลียก็จะเมลีเมฟาสกามีชลาวิโยเรียกว่าแก้วปีอสันยัวลาโกเลียมีเอมาโกยมีรู้ติพาลีแก้วเศร้าเบาฮะฮะตัวเอกาตัวอปูฮะพอบาเจเลียเปื้อเลยกะงาคือมาติเจวิโอจืนะเลียงาคืออติเจียโคโลเลียอามี
อามีจอวิออจะได้ผักขับเปื่อหัวจิเมลิตาเยเจียวแล้วก็มีคือชี้จะจ่อโกปุตัวละลาวีแก่อซาจ่อวิทับอตอเลี่ยใครเตเลกะเลี่ยอามีแก่เลี่ยวอาจจะตัวละก็อีกังฝูชาวมากาจิเมเลี่ยแค่กดถังดับเพลิงเลี่ยวเบาตัววิกาเยวิเจเลี่ยเคมีแห้งกาเยวิเจเมลิถังดับเพลิงเนี่ยวิววิชาวเคมีแห้งแพวิเจวิกาเยวิเจใครเตเลอามีตัวละเลลี่อยู่ดับมากาโลโกเลเต้ก็ชเวฮะกาทุกเกวิโยจิแม่แกออกปีนิวิชกา

ออปีนัวละกูเลยยาติเกจอวีอามีมากระตุตัวปูน่าเลี้ยวเข้ารอติผาอยู่เวลาแรงอ่ะหัววิวเนี่ยละหุยยาติผาท่าทูมาลาวิโยแม่ฮาวิววิวเนี่ยละหุยยาติผาโอเลยงาคือเกลลี่ชูฟูบาอูพี่ก็เลยฟูบาบาจิโคอูลาวิชตาฮาเลจิแม่ลี่ติผาผาล็อกโกลี่มาที่มาจอวิชอเนื้อหือวิบัญชีค่าติผากะจาและช็อกคอลี่หิเลหิจ้าป่าเนื้อหือวิฟุกโคกาวิกะจอวิจิลี่ติผาผาล็อกโกฟูลาวิมาดักเกวิทับปะโตฟูดักเกตูออกค่ากะจาลี่ติลาวิกะจอวิจิโอเคแพวิล็อกโกลี่อามุชูตันยูกะชากาละก็เนื้อหือเกลกาลี่ตันยูกะลาลาวิแม่เฉลาปะต่อฟูโอพี่เวเรียโอพี่ลาวินะโอพี่ลาวินงเกียวฟูโอพี่ลาวิเรียอาจจะก่ออุขวาก็เลยเรียชักเตะผาเตลากาวิลโกน่าลีเนื้อเกียวจะเพ่เปื้อวิลโกเนื้อคือการติจอวิออกค่าออกค่าจอวิเจออรติยาเลเรียติปติตาอุขอปีเจเรียโยคือฟูโอลาวิโอวิแคบหน้าจอและเรียละท่ากาอยู่แต่วิจิแม่เรียโอลาวิออนยอยักขัตเวน่าเรียชักเตะผาขับเปื่อข้าเปื่อยก็อยู่แต่วิจิแม่เรียกเปื่อยเราก็เรียกธนาคารก็จะจ้าได้วิจิธนาคารก็จะทุบปีวินะติปติตาอูปีเจอเราก็ติปปอเราก็เรียกมาที่มาจอวิชอฮิเลฮิจ้าวิอโมลิฟุลักฟุลักข้าดักเกตัวโปเตลอูพีวิโกเลเรียกนี่คือเกี่ยวจะอูกือลาวิชเคติผาจอกเปื่อยวิจิไม่กะเรียกฮิเลฮิจ้าป่าช็อกคอลีนี่คือวิฟุคอจังกาวิทับปะโตฟุอูพีวิโกเลเรียกนี่คือเกี่ยวจะเคจัติลาเปื่อยวิจิแม่เรียกเขาเชเชเลชูฟบาอุกาลากอลิตาฮาเลลีเฮโกงาฮึกาติจอเวละทานติผาคะเดอยู่แตกโนาติยาลโกโยอุลาตาเวสลิปติผาคะเดกอแตเจนิคาติคาลโกธนาคากาจาทวยวิเจเสคาติคาลโกติปติตาอุขอปีเจและออคาติคาลโกเลมาซอมวิออจติผากาลาวิลโกเลตานยูเกียวเกเลกาจาบันทึกประจําวากาจาเตวิเจเลไมกาสายด่วนตำรวจไซเบอร์ก็เวนะเตอออเตชเวียหากาทูปีวิเจเลชกาอยู่เวลาแล้งคือวิ่งเนี่ยละหุยติพัทธะสติปีลาวิโยเลียอลอกวงคือเตปติยาลอกวเลียเตปติยาลอกวชูพูอุพีเวดอกเลียยกขยโยอลาวิโยฮัลเลวิติอยู่จะขยโยขยโยจะอุกลาวิโยจาวิติอยู่ดอเวนาลีอยากเข้าเลมุลอกวเลียลุตุสิตัวจิติพากาลาลาวิโลแม่เรียกให้กว่าอวิโยนีลาหุยาติกาลิลิกะสติเตแม่แต่ก็เลยเรียกรอสตาเตผาอยู่เวลาแล้วจะขยชลาวิโยจิติคือก็จ้าเลยไงคือลาหุยาลอลุลาตาวิลิข้อเลียหาเวลาหูมาก็เวลีสิตะกาตาวิติปุถะติแกนาเสลิงคือลาหูยะรอลุลาตาวิลิข้อติปุแผ่วิโยติแกรอลุลาตาวิลิข้อเลียหาเว

0: ลอลูลาตาวิลิคอยติปุทอกากาการานาไกปุวิโยฮาวิลาหูมาเอกวิจิเลกากากานาไกปุแม่กอจ้าเลเลยูวิลาตาวิซาตาอลอติพาติแกกอจ้านาไกสิแม่ฮาวิอวิอเนราหูยาติพาโองาคือราหูยาติพาญิเวียดอจอวิจิวิชอจอลาอาชุติกาญิเวียอยิจะเวเลจจะวิจอลางากาติกาโยเมเลญิเวียจจะเมญิโกเมเชสาจะโกมาลิชุญญาละโกเชสาจะเชสาวิจติกาไมญีมากาสาจะเมเลเฮโกยะญิเวียยะลิญิเวียดอจอเวชอติภาลิชอปอนาสิเมเลงาหือชอยะอตัวคโลมันจอเวเลงากาจอวิเจเลมันจอวิลีเนหัวตัวคอลมันจอวิงากาจอวิเจอแล้วก็ปุระวิลีอันนี้ท่านั่นเลยสัตตะละวิอบีมาอพ่อนี่เปียเลมุสนาชอพ่อชอคือก็หลังว่าเก่าก็มาจอยเตเลตอกมาโยปุ่ยกับวิเจใครเตเลอุนอนเนลีติคุบาสโซโรเจคุมาเลอุนอนเนติคุบาสโซโรเจแม่เขาก็รอสัตตะเฉวียตีเวลาเละเลยันเย็นนั่นเลยเชษาจอดสะพอกะตอลาเลียงอะคือมียะถาสติปิลาเวเลงอะคืออตัวคโลมันจอเวงากะจอวิเจไข่นาแม่เลยอรติกะชอลิงอะคือมันจอเวชกะที่เขาจะก็มามาโกลิเชอู้หูขอเลี้ยวหนอนในเปล่าเลี้ยวที่เขาคำมับกวินาไทยคอหลอกกุลิชกัดที่เขามันจอวิเจเลี้ยววิเชอายุอื่นจะวิ่งจืดจอวิเจเหมียวหลอกคนนับปัวจอจะกาปุ้ยติผาจ้าด่าวิเจเขาก็จ้าเอติผาโจมันจ้าเจนี่นะปอปอฉมันโจโคโลเมเลอู้คนนาเลนี่วิชอติผาไข่นาเลฉกมันโจวิเจเอเลฉกัดที่เขาเลี้ยวมาโกเลอู้หูอู้หัวมาโกเลเล่าข้อความมาโกเลงากาโกเพื่อเขาเล่าเขากดชกแก่คำมับก็เวเล่ใช้คอลโกเล่าคอชเตียสกว่าจะถูกมาละเมลีคำมับก็เวเล่งาคือเล่ายากชมว่าได้ผ่าเล่ต้องข้อสุดเวลโกหรืออาจจะตาละลิชวิอามากก็เวเล่ลิเฉได้ข้อลิเฉคำมับก็เวใช้คอโกเล่งาคือเล่าข้อโกใครคนอะมาโซเลยอย่าปีน่าเลยโอเคเล่ใครกดชติกากับมันจอวิเจเบื่อเล่นกับติกาลิเฉกอบกอบปีเจก็มาเชก็ไม่ก่อห่อเวลจะรู้จักกับมันจอวิเจอารมณ์งาก็ชกันเนี่ยละกูกูเชสันจะเข้ามาเลยเชเวเลียก็คือหนอนเนี่ยเขาดูไต่เวลสจ้าจ้าจ้าปีเชวิจอวิเจคือก็เปล่าเวเลียซาตาโตลาวิติกากะเลี้ยมีมากดกดตาเนี่ยแล้วคือว่าเราก็เอากามาจอยๆได้แล้วต่อมาอยู่เปื่อยแล้วอุนนเนติคุบาสเซเทวิชกามีมากตาเนี่ยเลยเจ้าอุนนเนโอคโลตัยเลจาปิเชวิอสจาลูออจาจอวิจกมาชอยาชะลีเฮโกชะติกาชะลีติจาจานีบายเวลอเจคะติลอสจาตัยเลอหนอเนคโลจามาลอเอวินาเฮโกหนอเนติคุบาสเสเวเลติชะกะติมากาลีเฮโกชะกามันจอวิเจเสกะติกามันจอเวปโทกระดูกสังหลังเธออุ้งกรานเลชะคอนอจอจอเลคุยกึติเข้าเวียจอด้วยเล่นนี่กูแหนี่กูมาให้เล่นเจาะอยู่เล่นนี่กูกะกูวิอยู่เล่นจะได้เข้ากับมันจอวิเจก็เปื้อเลยกันละก้าห้อกับมันจอวิเจเล่อเราก็ละก้าห้อชอจอจะไล่จะชกกะจอวิเจก็มาฮ่าจอจะเฟรวิมากูเล่จอจะได้ผัดปีเวลากูก็ดูจอวิเจชกกะมันจอวิเจเล่ละก้าละก้าห้อเล่อาเปื่อเลยหูปีกมันจอวิเจโอ้แต่เช็คกูแพ้วิถาปะตอเรียลโหงากูนี่กูติดเสพติดจะนี่เวียข้าวแต่เราก็ชอบมันจอวิเจแม่เลี้ยงใครแต่และชอบมันแพ้เวเลี้ยมันแพ้เวก้อมูจอวิเจแม่เลี้ยมันจอวินะแต่ใหญ่ยามีมายาหัววิถีผามันจอเจเปื่อกูเลี้ยอมกูพูดเวียนาแพ้วิชกัดตันเจเปื่อเลเลี่ยอสจ้าพ่อจ้าดาวิอันาเพวิกะมันจอเจเล่เปื่อเลโอหมูเตหมูลอกโกเล่จื้อเวควาเวแกวิจอวิติผักกะมันจอวิเจมาเลอันาเพวิกะมันจอวิเจเล่โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแผวิกะมันจอวิเจอมกูแทวิจอวิกะมันจอวิเจเล่จื้อเย็นนาวิกะมันจอวิเจชัวแปลากะเวน่าเล่เปื่อเลออจ้าเกหิทากะตันเจเล่นิเวชกะออกข้ากะจาวิลอแม่เลี้ยขากะขากะกันมาแผะลอแม่ลิ้นกาวิคลีดอวิคลีขาปืนมาแผะลอเลี้ยกว่านิเวติยาทางะคือนิเวชกะลิ้นนิเวออกข้ามาจอยกว่าเลี้ยเชษาตัวอปู เตียวิกาลีออเลมือลอกว่าลูดูสิตัวเจอได้ผ่ากอกาลาวิลอแต่ก็เลยลีออวิออนี่อ่าลาหุยาติผ่าท่าเพชเชวิออลอสัตตาจะได้ผ่าอยู่เวลาแล้วจะเกะอ่าชลากาลาวิโยแม่แล้วก็ยันยิ้มลอกวิออยากะโหลติดต่อเป้าหากาจ่าติคือติคือก็กัทกัทไกลอเลยอีตันเนมาด่าแล้วจะเกะเพวิโยลีออบูจ่าเลสลามานะคะโบจูจ่าจูจะฮิโกเวลิคอพอลาสิแม่เจเลจูจะฮิโกเวลิคอพอลาสิเจแม่เลมาชวิออเจอทากุมาลาวิออบูจาแม่สละมาอนอมากุมาลากุมาชวิโยแม่เจยงอากาลียันยิสัตตาจาเวลาเลชอยาเลมันแผ่เวเลออตีเตพอลอกากากาไกมือกากาไกเปือเลอามากุเลพุพุนะพุนะอะไรใครกูเนี่ยอาจารย์นั่นเลยมาจารย์ก็กับวิบัติตาลามเลยติกาลิลิกะวิสาบุนปีก็กับวิเฮเลยลิฮอบูจาเลยโอกาสที่เราไปยานีเฟซบุ๊กเป้ากับเที่ยหินยังหากลุลาเลยโอกาสที่เราเชลลี่อบูจานั่นเลยค่ะก็กดไลค์กดแชร์ละเชฟกับอบูจาลิข้อแอนนาซาจาแม่สามารถเจออีเมลเลยค่ะก็ยานิมุลก็วิอยากะติดต่อเป้ากับอาลักเฮติหากกับตะลาหมอลี่อยากให้ตัวเนี่ยใครมาด่าวิทับปะโตติมาแล้วเรียกเฮติแล้วโอเลมึงอาลิข้อพอแต่ละจุเวเลจูจาฮิโกเวเลลิฮิเวียโอกาตันยูโคกาเวเลจูจาเลฮิโกเวโยเลเดี๋ยวก็จะไปพอแต่ละตัวโยเลแค่ก็อาลิข้อมาพอแต่ละทาริงอ่ะคือลาหุยาต่อสาฟือลาตาเวตินยีรอจอตาเวก็มาอันทากะสาฟือลาวิโยเลต่อสาฟือลาตาเวแค่ก็ต่อสาฟือลาวิเชพอเปื้อไทยและเลี่ยมติเคยแล้วทุลาตุโยนาเรียกแค่ก็ขาดที่เข้าวาลีนะเรียอันทาอันไทยแล้วอันไทยแล้วอยู่แต่เวก็มาโอเคหมอเลยเฮียก็ต้องสาฟือดะตาวิออรถานาหิแม
1: ่ชิติตาสปิกาปีวิออยาโย
2: โอเคตางาบิงาบิมาเตียลากะแม่แม่อ้าตัวชะตาจะเช่าตัวยานำด้วยถักสุดใดเลยพออย่างเดียวนี่คือก็จะชอบเจ้าชกเลยโอ้แม่มือฟ้ามีชุดขาวเช้าเจ้าเจ้าหนูต้องป้าเปียนีนัดโดนเลยหนูป้าเอ๋ก็จะแก่นัดดีแม่ก็เปียนหนูวิ่งนั่งนั่งนั่งไม่แม่ก็เปียนโอ้ข้าท่านงาบิงาบิมาเตียลากะแม่แม่อ้าตัวชะตาจะเช่าตัวยานำด้วยถักสุดใดเลยพออย่างเดียวนี่คือก็จะชอบเจ้าชกเลยโอ้แม่มือฟ้ามีชุดขาวชอบเจ้าเจ้าหนูต้องป้าเปียนีนัดโดนเลยหนูป้าเอ๋ก็จะแก่นัดดีติ๊กก็จะเชื่อติ๊กก็อุ่นมาติ๊กก็อุ่นเลยมาติ๊กก็มือฉาน่าเลี้ยงเชียร์เลยเจ้าโอ้คือท่าที่เราการเลยชิบุโกะมาสุสีแห่งโยกะน่าล่าเมเลยพี่ชอบมายาตาหดได้เลยพ่อยาเลยฉันต้องเข้าออกไปกับสู้ให้กับโยมาสุสีโกไก่โกโอ้ยลาพี
0: ่จะกันเลี้ยววิ่งหนีพระดักวิทปัตโตลีจามาโมเลอกะจาดักวิจิเมอาชุติกาลีโอคอเชกากาวิลอกุกาลีชดักวิลอกุโอบุติเลอาจกอทุปิยะเมกอเปือเลติกาลอกุกาลีโยวิอสามาจิกุมาลีเซจูเมวิจิยะคะละหัวเมลอกุนักนากาเมวิจิเมโอปออิโกมาโจจิเมเลโอปออิสปูวิจิยะคะโยอัพพาลอจาเมวิอัสมาเมวิทัปปะโตกะจาวิจิเมนัวมาหิแตพ่อแม่แกวิจิเคกวออญิมาเซจู นักกาเมเวเลโอคอชกากาวิลกวนวีอัพฮาเกียวอาจจะจัดกอลาสิจิเมลีลียิเมวิจิลินอัพฮานัวมาฮิแต่พอเชียวิพาดักเอเวออชขอขอเขกาวิเจเลโอคอชกากาลกวอโบติเลอาจจะจัดกอลาจิเมลีงาคือราหุยาเซจูนากาสดาวิลกุกาจะถูกเปียลิโยวิโออัพฮายอถากาจาเชวิแต่ก็แลโอรอซาตาติผาจะเขกาลาวิโยแมและอย่างนี้มาหลอกก็ติปออยู่เวลาตาเวสาตาออรอติผาจะให้ไม่เจติโยและเมื่อลิข้อพอละตุเวจุจะฮิโกเวเลสามานะคะโบต่อป้อเสมากาเวมาฮิแมเลลิข้อกาเสมาสามานะคะโบกาเวลิข้อบุเสพาลโกสละโบวิตาวิโยเลขก็เลยมือลิข้อลิจูจาฮิโกวิชริปวะพอละตุโยเตกาลิเลจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจ้าแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติวุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อทรงพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการในด้านการบินในปัจจุบัน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปช.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อหารือและติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกล่าวว่าเรื่องการทุจริตเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจและกังวลเป็นอย่างมากจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือและกำหนดมาตรการที่จะต้องดำเนินการต่อทั้งการสอบสวนขบวนการทุจริตการนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายการยึดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดพร้อมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกสำหรับการสอบครั้งนี้มองว่าควรต้องยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วก็ตามเพราะผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ต้องหาวิธีดำเนินการที่ถูกต้องและเหมาะสมส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องไปดำเนินการต่อด้วยตนเองเพราะจะใช้เหตุผลว่ามีการบรรจุข้าราชการและประกาศผลสอบไปแล้วไม่ได้เนื่องจากตรวจพบการทุจริตและผิดกฎหมายยืนยันหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอบสวนมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนนำไปสู่การดำเนินคดีและมีคำพิพากษาผู้กระทำความผิดก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาฟ้องร้อง
3: จะมาใช้หลักบอกบรรจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่ถ้าเกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
2: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทุจริตทุกรูปแบบและการทุจริตครั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดหรือหน่วยงานใดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีเบื้องต้นทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาและให้ย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจและทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพและดำเนินคดีตรงไปตรงมาไม่มีการปกป้องใครเด็ดขาดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยก่อนเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีโดยยอมรับว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งและพบว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนจะเชื่อมโยงถึงระดับรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่นั้นอาจจะยังไม่พบการเชื่อมโยงดังกล่าวและเห็นว่าเมื่อประกาศผลสอบไปแล้วก็ควรต้องหาวิธีการยกเลิกผลสอบรองนายกรัฐมนตรีมองว่าการตรวจสอบพบขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้โดยเร็วเป็นเรื่องดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นจากองค์กรต่างชาติแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าการตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงการทุจริตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกลุ่มขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลจะได้หาทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้มองว่าองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และองค์กรระหว่างประเทศอื่น จะได้เชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได
5: ้ในแง่ผมมองว่าดีมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปอีกหน่อยเวลาระวังระบบเราจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกและมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น
4: ทั้งนี้นายประกรณ์มองว่าการปราบปรามการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนการกำกับดูแลสำนักงานกพ.ได้กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการสอบและต้องดูแลตรวจสอบให้ดีพร้อมทั้งยืนยันว่าระบบการตรวจสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.การสอบของกพ.ไม่มีช่องโหว่และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ประสิทธิ์ประดับฝีรายงาน
1: กองทัพเรือยืนยันการพิจารณาโครงการเรือฟริเกตมีความโปร่งใสเป็นไปตามเกณฑ์ใน TOR
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือว่าขณะนี้กระบวนการพิจารณายังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพิจารณาจากคุณสมบัติและข้อเสนอของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง6รายโดยยึดหลักการพิจารณาจากข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน TOR เท่านั้นเพื่อการตัดสินใจเป็นไปอย่างเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามแม้กระบวนการพิจารณาจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วแต่กองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาได้ในขณะนี้เนื่องจากจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการและเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามลำดับชั้นก่อนจึงจะสามารถประกาศผลได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระเบียบราชการและหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกองทัพเรือเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่ดำเนินการอย่างรอบคอบโปร่งใสและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหลายภาคส่วนจะนำไปสู่การได้มาซึ่งเรือฟริเกตที่มีความเหมาะสมกับภารกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติเพราะการจัดหาเรือฟริเกตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและความพร้อมรบของกองทัพเรือเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานการลงทุนในประเทศและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้สมาชิกนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือครอบคลุมปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนทุนต่างชาติผิดกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
2: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสุพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอาทินายภาคภูมิบุญประมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมสะท้อนปัญหาความไม่ปลอดภัยและผลกระทบจากอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลพื้นที่ชายแดนนายปิติกรบรรณเพศัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในด้านการจดทะเบียนการเสียภาษีและการใช้แรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและนายชนาธิปสุภสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการขุดลอกแก้มลิงฝ่ายแม่ยมจังหวัดแพร่วงเงิน460ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับภาคการเกษตร
7: ท่านประธานครับโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขุดดินแต่เป็นลมหายใจของพี่น้องเกษตรในลุ่มน้ำยมทั้งในแง่ของการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและการเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งกับผมจึงอยากจะใช้เวทีนี้กราบวิงวอนและส่งสัญญาณไปทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อย่าได้มีการตัดงบประมาณหรือชะลอโครงการแก้มลิงฝ่ายแม่ยมออกจากเล่มงบประมาณปี2570โดยเด็ดขาด
2: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพื้นที่ยังได้สะท้อนปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเช่นถนนชำรุดระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปัญหามลพิษและปัญหาคนไร้บ้านในเขตเมืองโดยขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมชวิสาประทุมมารายงาน
1: อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่พร้อมขอให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
8: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วัน
9: ในเบื้องต้นเราจะได้มอบประกาศให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินการสร้างเพิงพักร้านอาหารที่บุกรุกที่สาธารณประโยชน์อยู่นะครับให้เขาเซ็นรับแล้วก็เราดำเนินการขอความร่วมมือก่อนให้เขาดำเนินการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักสาธารณประกอบการที่บุกรุกอยู่เนี่ยภายใน15วัน
8: นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต็อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
10: างวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลทในพื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1.5 แสนบาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลทหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6.750 ล้านบาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8.250 ล้านบาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ผ่านมาอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่59ณจังหวัดเพชรบุรีมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและรับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชนพร้อมบูรณาการร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม
11: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะเปิดงานสัมมนาที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐและเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐกิจกรรมในครั้งนี้มีการเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อีก7องค์กรพันธมิตรเช่นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลปกครองสำนักงานปปช.และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริหารปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เชิงรุกติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีพร้อมทั้งจัดส่งรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่พี่น้องชาวเพชรบุรีณภัสสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: องคมนตรีเปิดการปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทูลเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
13: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6โดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝึกอบรมร่วมพิธีณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวเปิดงานว่าโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนซึ่งการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยทั้งนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารถือเป็นสำนักเทศนาที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาพระนักเทศของประเทศตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเทศนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมมาจนถึงปัจจุบันสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีพระภิกษุทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ121รูปและผ่านการสอบข้อเขียนเข้ารับการอบรมจำนวน74รูประหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569มาลิชโยรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีพร้อมกำชับกำลังพลให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทองชลมารคเป็นไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือพร้อมกล่าวให้โอวาทว่าการฝึกฝีพายเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือการนำเรือเป็นรูปขบวนรวมทั้งการรักษารูปขบวนในแม่น้ำซึ่งจะทำให้กำลังพลมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติในขั้นต่อไปขอให้ฝีพายทุกนายรักษากำลังกายกำลังใจและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติ
14: การฝึกฝีภายเรือพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมกำลังคนประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือและการนำเรือเป็นลูกขบวน
0: ด้านพลตรีพิสิทธิ์รังสีพานุรัตน์เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือได้กล่าวรายงานความคืบหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ว่าคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีได้ดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลจำนวน 2,200 นายใน5พื้นที่การฝึกเช่นกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือและแหล่งรวมเรือวัดราชาธิวาสราชวรวิหารมีกำลังพลประจำเรือเข้ารับการฝึก18ลำใช้เรือฝึก14ลำเป็นต้นซึ่งผลการฝึกเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางออนไลน์จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบ.กัญชากัญชงพ.ศ.ช่วงที่2จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงในครั้งนี้อยู่ในช่วงที่2ระหว่างการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของตัวร่างพรบ.โดยตรงซึ่งจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงของประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์หลัก2ช่องทางได้แก่ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกwww.dtam.moph.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะนำสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.thหรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
15: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
16: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรกุลวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
15: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวและถือว่าเป็นครั้งแรกที่วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้ประธานาธิบดีสหรัฐถอนกำลังทหารจากศึกสงครามนับตั้งแต่มติสนับสนุนกฎหมายอำนาจการทำสงครามปี2516อย่างไรก็ตามแม้มติดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสแต่เป็นเพียงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพราะจะไม่มีการส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ไปให้ประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาและไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายนายจอร์จีทีคีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยูเครนออกแถลงการณ์ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะไม่เข้าร่วมการประชุมสำคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกดันส์ทางตอนเหนือของโปแลนด์ในวันพฤหัสบดีนี้แต่จะมอบหมายให้นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรียูเครนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างยูเครนกับโปแลนด์ที่ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีคาโรนาวารอกกี้แห่งโปแลนด์ประกาศจะเพิกถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศที่มอบให้แก่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนื่องจากไม่พอใจกรณีที่ผู้นำยูเครนอนุญาตให้หน่วยทหารหน่วยหนึ่งใช้ชื่อของกลุ่มติดอาวุธฝ่ายชาตินิยมยูเครนที่มีชื่อว่า UPA ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มที่ลงมือสังหารหมู่ชาวโปแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่ระบุว่าประชาชนชาวซีเรียมากกว่า13ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในซีเรียที่ยาวนานกว่า14ปีรวมทั้งภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากปัญหาเศรษฐกิจและบริการภาครัฐที่อ่อนแอลง FAO ยังเรียกร้องให้มีการเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตรของซีเรียที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามกลางเมืองซีเรีย ซึ่งเกิดขึ้นในปี2554ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500,000 รายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอเกอร์นูของฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมรับมือภาวะวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำในฝรั่งเศสนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย40รายส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลพร้อมย้ำว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นหายนะอันน่าเศร้าในวันที่อุณหภูมิในบางพื้นที่ของประเทศสูงกว่า40องศาเซลเซียสทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าเมืองเลสแอร์บีเอทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสนอกจากนี้ฝรั่งเศสยังเผชิญช่วงเวลากลางคืนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการเมื่อช่วงคืนวันจันทร์ถึงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยดัชนีอุณหภูมิกลางคืนเฉลี่ยทั่วฝรั่งเศสอยู่ที่ 21.6 องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสพบกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโด2ประตูนูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอัลคนละ1ประตูและอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดูวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายส่วนโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบดีอาร์คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นาทีด้านการแข่งขันในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทั้งเกมแต่เจาะเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มีการคนละ4แต้มรั้งอันดับ1และ2ของกลุ่มต้องไปลุ้นในเกมสุดท้ายในการเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเฉือนเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0ส่งผลให้โครเอเชียลงเล่น2นัดเก็บได้3คะแนนต้องไปลุ้นการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ในเกมสุดท้ายส่วนปานามายังไม่มีแต้มและตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม L โครเอเชียพบกาน่าและปานามาพบอังกฤษแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 4:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพละศึกษาเดลีนิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพชาลาไสอัดสัมชันธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1อัดสัมชันธนบุรีคว้าชัย2นัดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม C ฟิลิปไฮและเดนิสไบเออร์ผู้สื่อข่าวของสกายเยอรมนีรายงานว่าแอร์แบร์โอมิยะอาริจาทีมในศึกเจลีก2ประเทศญี่ปุ่น1ในเครือข่ายของเรดบูลประกาศคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยวัย23ปีจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว 2-3 ล้านยูโรเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2030สำหรับดีลนี้เจอร์เก้นครอปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเครือเรดบูลและมาริโอโกเมสอดีตตำนานศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมนีในฐานะผู้อำนวยการกีฬาของเรดบูลมีส่วนกับดีลนี้ด้วยและคาดการว่าจะเป็นการไปพิสูจน์ตัวเองเพื่อโอกาสที่ใหญ่กว่ากับสโมสรอื่นภายในเครือของเรดบูลอีกด้วย การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีปรินเซสคัพเอสโคล่าครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวไทย U18 เปิดสนามตบเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีนาคอสติลโควานักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูรินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ได้แบบขาดลอย

0: แข่งขัน RWS นัดที่200ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการมวยไทยโดยได้รวบรวมคู่มวยระดับคุณภาพที่ดีที่สุดและมีความเข้มข้นเร้าใจที่สุดไว้ในรายการและเชื่อว่านักมวยทุกคนที่จะขึ้นชกในวันดังกล่าวจะสามารถสร้างความประทับใจแก่แฟนมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอน
1: ตั้งแต่เราเริ่มรายการ RWS เป้าหมายเราคือจะทำยังไงให้มวยไทยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้เราก็จะไม่หยุดแค่นี้นะครับผม RWS 200เนี่ยรายการครั้งที่200ของเราเนี่ยก็เป็นหมุดหมายสำคัญหมุดหมายหนึ่งผมว่าเราได้จัดคู่มวยที่ดีที่สุดแล้วก็จัดรายการพิเศษเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองหมายสำคัญอันแรกของเรานะครับผมที่เราสามารถช่วยกันยกระดับกีฬามวยไทยมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับผมหลังจากนี้ครับเราก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับผมเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมครับเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้มวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้ครับรางวัลนะครับผมสำหรับรายการ RWS 200วันเสาร์นี้นะครับผมโบนัสครับมากกว่า5ล้าน5แสนบาทนะครับผมสำหรับทุกคู่นะครับผม
0: สำหรับศึก RWS นัดที่200คู่เอกนำรายการเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสที่ครองแชมป์มา4ปีเต็มจะป้องกันแชมป์หนที่5กับอังเคลบาวซ่าผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาส่วนรองคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่น112ปอนด์จิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์แชมป์คนปัจจุบันพบคู่ปรับเก่าด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่น108ปอนด์ที่ปีนเวทขึ้นมาเปิดศึกภาค2รวมทั้งยังมีมวยคู่ร่วมรายการอีกหลายคู่จะแข่งขันในวันที่27มิถุนายนนี้ที่เวทีราชดำเนินเริ่มเวลา 19:10 นเป็นต้นไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจาก City Mountain Bike ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันที่ Eliminator ซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรและสามารถสร้างอุปสรรคในเส้นทางได้โดยอิสระสามารถแข่งขันได้ในพื้นที่เขตเมืองต่างจากการแข่งขันครอสคันทรีโอลิมปิกที่ต้องใช้เส้นทาง 3.5 ถึง 6 กิโลเมตรต่อรอบพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์เวิลด์คัพในอนาคตเพิ่มโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า

0: เทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 09:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150การประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็นอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเราก็โ
2: อช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
5: วันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
9: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
9: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

那把那街道

Ba mơ kênh suy diễn ô

下，阿老不别路大，滚到老哦哦转，慢，行得慢，丢得

xiên ta có nhà miết dân thế nà kiếm đàn bà lỡ dàn dòi ô xung xây.

就他娘的先卡天后小老小马街沿河老有家那哦有家

0: xa chuông hoa ở chi nhà xuân lâu khoa nà phun khoa pha lâu nhà già đâu lúa lê lê thơ phàng à tin xe nhé khu lâu tiểu tiểu lâu sẽ thị lộ tài toàn phu lâu ô siêu yê su vê hoa ta khá tu nhé chiến lâu tiền phiền lỡ trời phiền mà chê trẻ quá xuân ô tàn dạ coi bé phiền chê trẻ to liền lý lỡ nhẹ tu lâu trời sinh à lý ngà chán miến ô phiền hai nhà mẹ tu thịnh nó chọn ê là ư thì nà hồ nhìn hoa lỡ phải phù nà ô phải
1: พระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รับบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: นายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศและถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวสมัยทำงานเป็นวิศวกรว่ามาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานไม่ใช่ภาระด้านต้นทุนอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ดูแลสวัสดิภาพของแรงงานเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยภายในงานซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายนณ Impact เมืองทองธานีโดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาวิชาการนิทรรศการเทคโนโลยีและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 35,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลและสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทย
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาปัญหาอากาศยานชนนกเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมากประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปี2568ที่ผ่านมาเกิดเหตุอากาศยานชนนกจำนวน 1,644 ครั้งสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานอาทิเครื่องยนต์ส่วนหัวของเครื่องบินและกระจกห้องนักบินนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมอย่างรุนแรงทั้งการต้องนำเครื่องออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความล่าช้าของเที่ยวบินและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสารสร้างมูลค่าความเสียหายรวมของสายการบินอยู่ที่กว่า530ล้านบาทต่อปีล่าสุดในการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบินมีมติตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินของประเทศลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนพศรแก้วคำรายงาน
6: รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยขณะเดินทางมาถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่าไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมของเส้นทางสัญจรทางน้ำระหว่างประเทศทางนี้นายรูบิโออยู่ระหว่างการเยือนกลุ่มประเทศรัฐอ่าวเปอร์เซียเพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสหรัฐกับบรรดาพันธมิตรสำคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วนายรูบิโอมีกำหนดการเยือนคูเวตและบาเรนต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเราก
2: ็ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ปีปีย่าได้ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: น
6: ฮะ
5: วันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
9: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
9: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

呀，小话不来换啊，阿姆萨，你莫换你萨莫啊，阿我李叔我多次的话不来我小话不，阿我李叔我把个公安门呀他进买啊，斯坦尼维提乌克在西洋人，巴黎台中我前买哇多家。阿我李叔我多忙我们呀和听你嘛，你话多讲些话不？奶奶的话，听母老的话，因为啷个嘛和奶奶呀，错莫话你节目的话多，听母老你莫话你啥莫那听呀话你，那伢子听你的多讲啊，听他我老婆来说和做 Facebook 一陪不和，稍微他前买个 AM 1476几楼和的来来说讲些话啊。อันเดียบเฮือไงนี่ไม่ถึงยี่บเฮือวอลิสูอาบางบเฮือหัวฮะเสียงนี่ไม่ถึงยี่บเฮือฟูยิงยี่ขวยี่โตยี่จื้อโชคุไทยอาบางบเฮือโชห้ายี่จื้อลิงยี่นี่ไม่ถึงยี่บเฮือนาสานยังไงวันพุธที่24ไงเดือนมิถุนายนไงพศบเฮือ2569ที่โคมังโง่ไงอาทิตย์ยังเฉพาะงานนี่มีเฮือนะถ้ามาปีมาเฮืออาทิตย์เสตาจินชมังโง่บัญญัติเฮืออาเมสัตยาเมื่อตะปูกุญิโซแต่งสุดมาเจนแต่พลังอาเมสารุพันเนื้อบะเฮือหลายพื้นที่บ้างอาอาขึ้นยามีโอกาสว่ามหาเล็บบะเฮืออาจจะจะมาดิสไลมาทีลีอาเกรน่าบุรุษงาอาทิตย์บ้างโง่บัญญัติเฉพาะงานอาวอามาเฮือzamo zagata bringe zagata ba mangu ba hpi khwang a wo jwa maha khu phalya ba ngwa wo phun thi a mi khwam se wa jaso ba ngare wa jwa ba jaso a ji lu khwe ka jaso ba nga am ha jaso maha su thi le zagata ngo a fa la ba shinga to ya ma sa klong tu ni ba ngare ta wo jong wa phun thi a chen mai nga a ri ri a ma ha so ti ga ngo a ri ri jo ji hai ti gaพยาวอริยาลำพูนลำปางอริยาที่นี่ท่าพันเหนืองอสุโขทัยอาทิยาเฮจังหวัดจังหวัดตาลบุรีไงมาเฮอาทิยาจำโมฟัดอับเชิงไงภาษามหาเรียนมหาเนี่ยนี่มีกับพวกคนยังไงละนี่ซื่อส่วนเนี่ยสติลีเปียบเชิงไงอาทิยาเฮบางพื้นที่ที่การตัวเบอร์ค่ะคือเรียนมาเชิงไงจวบเมื่อไงมาเฮมาเฮแต่เนี่ยฟัดละจำโมบุรุษไงอาทิยาเฮเนี่ยกุลาติคุมามค่ะคือพันเลี้ยงโง่เนี่ยเฮอาสิ่งที่คุเฮอาจจะเจอระดับเบอร์อามาเฮอาวุธที่สุดบ้างอ่ะอามาดิจักรจวะอะไรเลี้ยฟัดจอมก็ทีเลยสุดจะมาเฮยี่ตามาเข้าง่ะอาทิตย์บ้างไม่ใช่ช่วงอ่ะอามาเฮจำง่ะที่ว่าวจอบ้าจะสัวอาจจะเลือกคุยเกิดจะสัวง่ะอาจจะพิจารณาคือผลิตบ้านวจอบ้าคนยังเฮสัสเซียลามงอดิสไลย์มาเฮอิรมาเฮยที่ประกาศจองงานที่นี้เลยที่มันเคยง่ะอามาเฮจำหมอที่ยังเขาบอกว่าติดตามข่าวสารไงที่เกี่ยวกับก็ที่พยากรณ์อากาศมาเหมือนฮะถ้าพูดเรียกมาในตัวเหมือนฮะคือเรียกจะกูข้าคำมาสิริปีมาที่ประกาศจังหวัดหรืออย่างรัฐบาลก็ยังอ่ะอะไรเพื่อมาเหยียดข่าวยุโดคดีขึ้นยันนานาจัวช่วงงานจะเอาใจว่าเพื่อมาคดีจำหมู่ที่จะเกิดหน้าช่วงงานมาทำมาตัดมาปีมาช่วงงานอาทิตย์ทำมาที่ช่วงงบไม่ยังขึ้นงานนี่มีไงนี่ไม่เพื่อหนีจีลี่นี่ยี่คนยี่ตัวเนี้ยสดสึกกูของงานทุกอย่างว่าคอมบินไงคอมบินจากสนามบินคอมบินด้วยว่าคือดูแลดูแลมาอีกว่าไงที่ยาคอมบินซีซีเอ็นเนี่ยคือนี่มันถึงมาคือจะถูกเจ็บไปไงยาเจ็บมาบ่เดียวนี่มันคือที่ชีจิบเบอร์ไงชีจิบเบอร์ขวัญคือที่เฮจิบเบอร์สิงไงแล้วเนี่ยคือที่จุดมุ่งที่เลยจ้องชกไงที่มาคือนี่มันคือมิสซังไงทีมูลงบ้างอย่าเคยเธอทีมูลแล้วบ้างเคยบ้างหาฟองอะไรอย่าเคยฟองปกติฟองอะไรก็เคยเปลี่ยนมาเคยละลาอะไรที่จุดมุ่งสัตย์ที่เจ้าไงที่แบบว่ากว่ากูรอจีสุบ้างไงมาเคยว่าที่เรศบ้างเคยเยียจิมัดสุชิไงที่นี่มันคือไงหนึ่งทุ่ม30วันอย่าเคยสองทุ่ม30นาทีไงอะไรคือที่จุดมุ่งที่เรศเจ้าบ้างอะไรไม่ยากที่เรศโซที่เรศยิบเหว่ที่แจ้งเตือนพลังที่แจ้งดังอันนี้ป่ะวันนี้มันเกิดเหตุชีจิบวะเนี่ยงาเหตุจิบวะว่าวคอมบินซีซีเอ็ดว่าพักกูมาเฮสุมาโฟบรังอาทิตย์ถั่วจุดละบางงานมาแต่ทำมาปีมาเออทีสุดจริงช่างอาจจะแบบน่าวชอบว่าอันนี้มันเกิดว่าว่ากู้สูตรจบยังไงว่าทีสุดละบางเออว่ายิ่งมาช่วยงอว่าลิตรเจอจินาชิงาทำมาแต่ทำมาปีมาเออทีสุดจริงช่างอาทิตย์นี้ทำมาเทศงอไม่ยังงานมอสริยาสนักงานตำรวจไซเบอร์ไงย่าตันหนูก็ทำมาที่ดีเจนเตฟราชของงานอเมซากลุ่มมิชชั่นชิดผมเฮอาวุสุดสุดแพ้ชื่อยี่เนี่ยคื
อาวลาทะเลสุดๆแพดีละงอฟบอกงอลาปอกควากุลิกุลิเชมาฮุโจมังอาชิโฮติกาต้องมันอยากเฮกว่าโอฟิบุมาเฮดงแฮปยูงบะไงโซแตงเยฟิบุกะญามาเฮมาฮุโจงาตาอติยงวะเบชิงะเตยากลุ่มมิเชจิมกว่าโอสุดๆแพยบีงอแตงเยเฮฟิบุชามาอติยงเฮโอสุดๆแพบีกึญาวะติเดทายฟลานันยฟลาหัวงอมากุลีโจเจโรแมงามสาคือชิจเวเป็นยังไงเอทมิเอทิดีเนี่ยมาฟงว่ามาคือจะเป็นยังไงอาทิเบลก็ไม่ยังชกงาอามาคือซามโมฟาตาเป็นยังไงยากลุ่มมิชาชียามังโงเป็นยังไงยี่วุฒิมังโงเป็นยังไงยี่ไลยี่ไลปลอชานี่คือยี่เบลุพ่างงว่าโวจบแพ้กือแต่ละนี่คือนี่คือในลาทะเลกับทุฟลากับทาฟลาทะเลเยอะสิงะสุดสุดแพ้ก็ยิ่งงะมาคืออัตยาจำโมงะมาลาโอ้สุดสุดแพ้เยอะคืออัตยาทะเลกับกุฏิยิ่งชงะยิ่งมาถึงมาโง่ไม่ยังอ่ะสุดสุดแพ้ยิ่งก็เงาบังงงไม่เคยในลาปกควาตาชุลาอัตยังกว่ายี่ฟิบูว่าคือไงกว่ายี่สตอรี่คือกว่าพ่อยิ่งมาซาซาทะเลยิ่งคืออัตยาพอวิตาง่อที่เรียนรู้นั่นเองมาโมเลยก็คือชุดจีนมาง่อไอที่เรียนเช่นยังอ่ะที่บอกคืออธิบายว่าคือมันสุดแพ้มาคืออาชีพดีจะสัตว์ดวงอาชีพพังจะเป็นงานว่าคือที่ยึดตัวเช่นมาคือไอที่ตัวเช่นอ่ะมาคือจำโมฟาตาไม่ใช่งานที่มาอยากกลุ่มมิใช่ที่ที่เรียนเช่นงานที่ถึงมาโมไม่ยังอ่ะที่ถึงมาเป็นคืออับลาทูฟลามันก็ใช่คือข้อความสูฟลาเงาะทูฟลาเป็นคนที่เก่งไงอาวุธเชนนาเป็นคือแต่ก็มันฟังชิบะว่าวิดีโอคอยยังคือมัวชีฟเมียงอ่ะเมียงยี่เป็นยามาว่ามาทูเงาะเมียงยี่เป็นคือเวลาที่ข้อความก็ยังที่ใช้ฟลางอ่ะที่สามารถมองเป็นคือยากใช้ฟลาเป็นคือฟุตบาทเต้นเงาะเป็นสิ่งงานมุสัญญาคือชิจเจเป็นไงฟุตบาทมันโจเงาะที่ยังคือยี่ห้อผมบางอย่างจะดูเขาที่เรียนมาดูสุรังว่าเป็นยังไงว่าที่ผมว่าล่ะเช่นกับพ่อเชื่อว่าเขาเนี่ยว่าเชื่อจะลิขิตเช่นไงที่เนี่ยยี่วุฒิของว่าเป็นยังไงนั่นว่ามาคือผู้บ่าวยังว่าอะไรปีขวางอะไรเนี่ยที่ตัวบ่าวแบ่งว่าว่าเฮียเฮียที่ห้องส่งว่ามาคือตัวเช่นไงอะไรเป็นเหงว่าเป็นเหงถึงนั่นแหละฟิบว่าข้อนี้ว่าที่เรียนบล็อกยังมาคือโจงอ่ะทำไมถึงมาจำมือช่วงอ่ะยี่มาถึงมาโง่ไม่ยังคือวันที่แรกว่าพ่อผู้บ่าวว่าคือไงผู้บ่าวว่าไม่ใช่ไงผู้บ่าวว่าผมไม่ใช่คือแรกว่ายึดตัวเปียคือยึดเชื่อที่เด็กแก่เป็นไงมาสับเหงื่อหนอบ้ามาเป็นหัวยาจานนับบุตรมันจะเป็นผู้บ่าวที่เรียกว่าหลังว่าที่เรียกว่าฟิบัวโลยามาว่าว่าเขื่อนเป็นยังไงชื่อจ้าเป็นยังคือที่เรียกยามาคือจวงไงบ้างว่าจุดเป็นยังไงว่าชื่อจ้าว่าเป็นจุดเป็นตัวเลี้ยงไงเป็นไงว่าที่ท่านยังเป็นชัวร์แล้วชัวร์แล้วว่าฟุบาวเอาละฟุบาวว่ามันคือตัวเชิงไงมันสังคมบ้าว่าโคยายีว่าเป็นไงชาฟิมันจูเป็นยังอัตยิจวะงอตุบะมาสงอตุบะโอ้งาอธิบายเสนเลียเป็นยังไงที่มันคือตัวเชิงไงอธิบายไม่ใช่ของมันคือคือจำมุจวงมันสังเห็นยี่เบกลุ่มมิใช่ชิบุคือวุฒิสุเพชชุยี่นี่คือฟุบาวว่ามันคือมีงาอาทิตย์นี้คือย่ามันไม่คือว่าฟิบูว่าอีสิว่าฟิบูมันก็ใช่ว่าสตอรี่ว่าไงอาทิตย์พอยามาคือตัวเชิงไงยิ่งมาสั้นยิ่งเอาละคืออาทิตย์ยิ่งมามาคือตัวงานแบบวันนี้คือสุดไปว่าชื่อจะเป็นยิ่งที่ฟุตบอลงามาคือที่ตัวเชิงไงมาคือฝรั่งจำมาชกงานมาเสียงยิ่งมาคือกลุ่มมิชาชิบะคือขึ้นยากงานอาทิตย์แบบฟุตบอลมาโอ้ก็แต่งมาคือจู่ว่ากูยิ่งกับเชิงงานมาคือสุดไปจะทำงานงานมางานมาสับคือกลุ่มมิชาชิบะคือสุดไปเบื่อแต่งยิ่งคือฟุตบอลชายเนี่ยว่าแล้วบอกว่าเราไม่เคยโจสุดท้ายยังไม่จ้องอ่ะมาสิเล็กกี่จิ้มเฉยชกงอ่ะไม่เคยก็จะไม่จ้องอ่ะที่เบลก็ไม่ยังชกงอ่ะไม่สักเงี้ยไม่กว่าที่ว่าเกิดน่าชกงอ่ะที่เป็นยังเคยชกงอ่ะว่าสุดท้ายว่าชกงอ่ะที่เล็กปีมากงอ่ะปีว่าสุดท้ายว่าผมบอกผมว่าเราเป็นหนุ่ยจะขึ้นมาฟังเสียงว่าสุดท้ายเงี้ยงั้นเป็นไงหนุ่ยกว่าวิดีโอคอลโทรฟุ้ยยังไงยิบก้อนจริงอ่ะปกติเป็นคืออธิญญาใครไงวิธีนี้มองเราว่าจะว่าอิศาเลยเป็นคือมาใส่เห็นยี่เป็นกลุ่มมิชาชีพเป็นโน้บ่หาว่าอิศาคือแผ่นชื่อชื่อยี่มันยี่นี่คือเกิดมาเหมือนอันนู้นงานชกงานอธิญญาหนูว่าวิดีโอคอลยังคือฟังเสียงมันงานชกงาน
阿莫塞嘿，你别侬样个拆那部 AI 哎，就平面侬个做拍平平面去印那么去做些个个样达到一么个？哦，阿里是去啊，花木当个里呀古龙，米些些白阿是一个个阿提本小个阿么去阿做过年那年阿做那年阿里也去个阿我做拍我是好那年个，他么去阿我做拍个阿么个？阿里边个父母嘛，我个在去阿么在今年个过年小个阿么的里个节目些个，就把我那年父母代表去嘛，里这里包提么去面个。阿莫生意，阿莫老做，阿莫说这些坏话，咋说个面？阿妈这里给这么些个，阿这边人小个，阿莫说那个木瓜的话跟那个，阿我小个他啊，为天有他那家说呀，他来说的说那个坏话我。

ทีนี้ไงอวเสียควาเรื่องมาแต่ปีมาเสียเงินเสียมังบังไงอวอบามายิสุไงอวชุมมูเธออวลีปาลีมาจุสุไงอวจัดนิจัดชีจุสุบะเฮกะอัมบังเตติริสุตังะอามาซาอวจัดเนี่ยถ้ามีละชุมมันยังไงว่าเอาติดจอให้มั้งไงที่โทรศัพท์กันยังมาเนี่ยอักติดยับรึไงมีอาเซตมาบ้างไงกันยังมาเฮที่ยังมาเฮโชจุโมฮันยังเฮชิจุโมสติเลกันยังเป็นมาเฮจวบรึไงชอบไงอาที่บ้างมั้งเนี่ยกันยังเซลิโง่บ้างเนี่ยเอามีสือเฮบียร์อะไรเนี่ยเฮว่าสมาธิเอาสมาธิสายมาเฮกี่เรื่องไงอามีอันจะเกี่ยวชอบไงอาที่บ้างเนี่ยไงเอาจันนี่แหละ

0: จ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับฟังคลิปเสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำทุกประเด็นต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทเพื่อส่งมอบให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนประเด็นที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยอมรับว่าได้รับฟังเสียงดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างชายและหญิงที่มีการพาดพิงถึงบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับชีพรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดระยะเวลา7วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการทันทีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
3: นายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งโดยขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันหากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดทางจังหวัดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอรายละเอียดการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
4: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568หลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ออกแถลงการระบุว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้สท.จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบนายพัฒนพงษ์เปิดเผยถึงการเข้าพบวันนี้ว่าเป็นการประสานขอข้อมูลตามหนังสือที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยประเด็นสำคัญคือการขอรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเมื่อใดเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดพยานหลักฐานทันทีส่วนการขยายผลเข้าตรวจค้นพื้นที่อื่นเช่นโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: 哦不打架
1: 我们求婆
0: 门松卡
2: 婆婆
0: 尿松
3: 我读他妈
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
5: สามร้อยหกสิบห้าน
6: ับอะไรคะคุณ
5: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
6: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
5: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
7: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลวเอาเก่งเรา
10: พัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถาน

0: มแห้งท่วมใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอปเอิร์ธเควกหรือว่าไทยดิซาสเตอร์อเลิร์ทอ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
1: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสวท.เชียงใหม่ในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าพยากรณ์อากาศเขาก็ยังคงพูดถึงปริมาณฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนนะคะโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสที่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะแต่ว่าในช่วงไปปลายเดือนนะคะ27 28 29 30เนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นค่ะสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในระหว่างของการเพาะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะก็ต้องระวังทั้งพืชผักพืชไร่พืชสวนปศุสัตว์แล้วก็อื่นๆโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำในพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะต้องเสี่ยงกับน้ำป่าไหลหลากก็ต้องควรหลีกเลี่ยงการออกพื้นที่ไปทำงานในช่วงนะคะปลายเดือนนี้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้มาพูดคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาปิงตั้งทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้นะคะเปิดเพลงต้นรายการตามคำขอไปแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวความน่ารักน่ารักเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลายๆคนรอคอยนะคะที่จะพบกับแพนด้าคู่ใหม่ซึ่งในวันนี้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่เองค่ะก็ได้มีการให้ข่าวยืนยันกับทางผู้สื่อข่าวนะคะว่าลุ้นๆกันนะลุ้นๆกันไม่น่าจะเกิน2ปีคุณผู้ฟังสวนสัตว์เชียงใหม่ก็พร้อมที่จะต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่กันแล้วประมาณไม่เกิน2ปีลุ้นกันว่าจะมาช่วงไหนนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการประสานงานค่ะโดยทางด้านประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เผยหลังมีพิธีเปิดส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่นะคะก็ระบุว่าแพนด้าเป็นสัตว์ยอดนิยมค่ะที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดช่วง20ปีที่ได้อยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะล่าสุดขณะนี้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้มีการประสานประเทศจีนค่ะคาดว่าอีกไม่นานค่ะไม่นานนี้นะคะเดี๋ยวทางนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนซึ่งก็ได้มีการพูดคุยขอสนับสนุนหมีแพนด้ามาแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะโดยสวนสัตว์เชียงใหม่มีความพร้อมนะคะที่จะต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่มาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่คาดว่าใช้เวลาก็ประมาณ 1-2 ปีค่ะในการดำเนินการกระบวนการต่างๆเรื่องของการส่งสัตว์เพื่อให้ประชาชนคนไทยที่มีความรักความชอบความเอ็นดูต่อหมีแพนด้าได้มาเที่ยวชมพร้อมกับเตรียมวางแผนพัฒนาให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นข่าวสารที่ในวันนี้นำมาพูดคุยกันนะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวน่ารักน่ารักแล้วกันคุณผู้ฟังซึ่งในวันนี้นะคะยังอยู่กันที่สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ49ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะพร้อมกับเปิดส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่ยกระดับแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์ป่านั่นเองนะคะซึ่งการเปิดในครั้งนี้ก็ได้มีการประกอบพิธีสักการะศาลพระพรหมศาลพ่อปู่ศาลตายายและสักการะพระพุทธรูปณวัดกู่ดินขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะต่อจากนั้นก็มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ49ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะที่ห้องประชุมเวียงเจ็ดลินอาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่โดยมีผู้อำนวยการองค์การผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่คณะผู้บริหารอดีตผู้บริหารพนักงานลูกจ้างผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็ร่วมกันประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะหลังจากนั้นก็มีการมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานพร้อมกับรับฟังผลการดำเนินงานในด้านต่างๆโดยเน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์การศึกษาและการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าเพื่อรับทราบความพร้อมในด้านสถานที่นะคะที่จะมีการพูดคุยกันเนาะที่บอกว่าใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 ปีค่ะในการเจรจาตรงนี้ทั้งนี้แล้วถ้าไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ในช่วงนี้คุณผู้ฟังในส่วนของส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568วงเงิน 49.39 ล้านบาทนะคะพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานตามหลักวิชาการและสวัสดิภาพของสัตว์ค่ะพร้อมกับระบบสาธารณูปโภคและการจัดการที่ทันสมัยรองรับการจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานกว่า160ตัวว้าวอย่าไปดูเลยคุณผู้ฟังใน26ส่วนจัดแสดงนะคะนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีสมาร์ทซูมาใช้ในการสื่อความหมายและการเรียนรู้ผ่านระบบสมาร์ทแมปค่ะและสื่อดิจิทัลแบบอินเตอร์แอคทีฟรองรับทั้งหมด3ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนรวมถึงสื่อภาพยนตร์3มิติด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มค่ะในส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่นะคะถือเป็นก้าวที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังในการพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่เนาะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็ให้น้องๆหนูๆพี่น้องประชาชนเยาวชนนะคะได้ไปเรียนรู้แล้วก็ไปสัมผัสกันซึ่งสำหรับโอกาสในโอกาสที่ครบรอบ49ปีของสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสวนสัตว์เชียงใหม่ในการยกระดับงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาการให้บริการประชาชนควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวค่ะใครไม่ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่นานแล้วไปกันค่ะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายมีส่วนจัดแสดงใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะคะในส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลานนี่ต้องไปดูกันได้มีสัตว์หน้าตาน่ารักทั้งนั้นเลยนี่ไม่ได้ไปสวนสัตว์เชียงใหม่นานมากเลยคุณผู้ฟังขับผ่านอย่างเดียวนะคะไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าไปเที่ยวชมด้านในเลยทั้งสวนสัตว์เชียงใหม่ทั้งไนท์ซาฟารีไม่ได้ไปนานมากไปตั้งแต่สมัยที่แบบลูกยังเล็กๆตอนนี้ลูกโตแล้วลูกก็ไปที่อื่นแล้วนะคะไปกิจกรรมอื่นๆกันแล้วค่ะซึ่งเชียงใหม่ของเรานี่ก็ถือว่าโอ้โหกิจกรรมเยอะมากนะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนแต่เป็นกรีนซีซั่นที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เพลงนี้ขอเข้ามาว่าไม่สมศักดิ์ศรีไม่ได้ฟังนานมากแล้วค่ะสำหรับเพลงนี้ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะก็นำมาฝากกันค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงตามคำขอจากทางบ้านนะคะพี่สาวตังสันปะตองขอเข้ามาเจ้าบอกว่าฝนหยุดตกแล้วนะคะส่งฝนมาทางในเมืองบ้างค่ะคุณผู้ฟังร้อนมากแต่ขอมาเป็นแบบช่วงเย็นๆแล้วกันนะช่วงค่ำๆเนาะตอนนี้เลิกเรียนแล้วยังไม่ต้องตกก็ได้ไปตกกลางคืนสัก 3-4 ทุ่มอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะช่วงเวลานอนพักผ่อนเวลากำลังดีมีข่าวมาแจ้งเตือนค่ะคุณผู้ฟังระวังมิจฉาชีพเรียกค่าไถ่ปลอมบังคับเหยื่อถ่ายคลิปมัดตัวเองก่อนส่งขู่ครอบครัวค่ะอันนี้ต้องระวังนะคะมามุกนี้อีกแล้วแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะแล้วก็มีการโทรแบบวิดีโอคอลเข้ามานะคะอ้างว่าเป็นตำรวจบ้างแหละเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนมั่งนะคะกล่าวหาว่ามีคดีหรือว่าจ้างให้ต้องมีการแบบจ้างอ้างว่าให้ตรวจสอบอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเรามีการไปทำอะไรผิดกฎหมายมาประมาณนั้นแล้วก็เอาคลิปหลักฐานเนี่ยที่วิดีโอคอลระหว่างที่วิดีโอคอลก็บันทึกแบบเหมือนบันทึกหน้าจอเป็นคลิปเป็นหลักฐานไปด้วยแบบนี้น่ากลัวนะเรียกค่าไถ่มีการแบบควบคุมเหยื่อนะคะสั่งให้แบบต้องอยู่คนเดียวนะห้ามบอกใครนะแล้วก็ห้ามวางสายด้วยถือสายไว้ตลอดห้ามหลุดไปไหนเลยคือลักษณะก็คือโทรมาแล้วก็วิดีโอคอลแล้วก็ปั่น

มีจริงๆนะคุณผู้ฟังด้วยหลักการการทำงานแล้วก็คือการส่งจดหมายเรื่องของการส่งจดหมายนี่ก็อาจจะมีการโทรศัพท์มาในเรื่องของการรีเช็คถ้าสมมติว่าเราไปติดต่อสมมติติดต่อธนาคารติดต่อหน่วยงานราชการให้เบอร์โทรไว้แล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับแต่อยู่ๆเจ้าหน้าที่เขาไม่มีการแบบไล่โทรหาไล่หาคนนั้นคนนี้ไม่มีนะไม่มีถ้าไม่มีเหตุที่เราไปติดต่อประสานงานไว้แล้วเขาจะติดต่อกลับแบบเนี้ยถึงจะมีอย่างเช่นเราไปแจ้งความบันทึกประจำวันไว้ให้สืบหาข้อมูลหรืออะไรอย่างเช่นไปขอดูเอาง่ายๆเลยไปโรงพักไปขอดูกล้องวงจรปิดแต่เขาอาจจะติดขัดเจ้าหน้าที่ลาพักดูไม่ได้หรือเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ในการเข้าดูกล้องวงจรปิดเขาจะมาอีกทีวันจันทร์เดี๋ยวยังไงจะโทรแจ้งอะไรเงี้ยตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขารับเรื่องแล้วร้อยเวรเขาก็จะโทรแจ้งแบบนี้หรือแม้กระทั่งเราอาจจะไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ฝากเบอร์ติดต่อไว้เช่นซื้อของมาแล้วมันเป็นของปลอมเช็คดูแล้วติดต่อทางร้านแล้วเขาไม่ยอมคืนเงินหรือไม่ยอมไกลเกลี่ยอะไรเงี้ยก็ไปดำเนินการประสานงานเรื่องเนี้ยเรื่องไปร้องเรียนอะไรก็ว่ากันไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะติดต่อกลับประมาณนี้มันต้องมีเหตุก่อนแต่ถ้าแบบนอนฟังวิทยุอยู่บ้านเฉยๆอยู่สายโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกดวางค่ะกดวางเลยนะคะดีเจบ่โทรหาเจ้า มีแต่คุณผู้ฟังนะโทรหาดีเจไม่มีดีเจโทรหานะคุณผู้ฟังแล้วพูดถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยส่วนมากข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกันหมดเลยมีทั้งพนักงานราชการนะคะมีพนักงานประจำมีข้าราชการเนี่ยก็จะมีหลายตำแหน่งอย่างเราไม่โทรหาอยู่แล้วค่ะนอกจากว่ามีการแจกของเล่นเกมแล้วคุณเป็นผู้โชคดีเราจะติดต่อกลับแบบเนี้ยมีนะคะแต่ไม่มีให้ไปแบบหลอกถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นหลอกให้แบบโอนเงินหรืออะไรไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนนะคะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตัวจริงแต่ถ้าไม่ใช่ตัวจริงตัวปลอมตอนนี้มันเยอะแบบยั่วเยี้ยเลยคุณผู้ฟังยั่วเยี้ยจริงๆใช้คำว่ายั่วเยี้ยยั่วเยี้ยนี่คือตัวอะไรเนี่ยมิจฉาชีพมันยั่วเยี้ยจริงๆนะคะยั่วเยี้ยเยอะมากๆกระแสในช่วงนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของการทุจริตปมทุจริตสอบท้องถิ่นท้องถิ่นนี่คือข้าราชการท้องถิ่นซึ่งจะแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนเขาจะมีนะคะราชการท้องถิ่นข้าราชการที่เป็นในกลุ่มของศาลตุลาการอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าข้าราชการของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยกระทรวงทบวงกรมต่างๆเขาจะเรียกว่าข้าราชการพลเรือนนะคะอย่างสพ.เชียงใหม่เนี่ยข้าราชการเขาก็จะเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งการสอบจะไม่เหมือนกับท้องถิ่นกว่าที่เราจะสอบภาคกผ่านนะโหคุณผู้ฟังเล่าความแบบเล่าความทุกข์ทรมานใจให้ฟังกันหน่อยวันนี้มาบ่นจะมาเหมารวมว่าข้าราชการที่สอบบรรจุเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มันมีเพจหลายเพจนะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันไปเรื่อยจริงๆถ้าคนที่สอบข้าราชการจริงเขาจะรู้เลยว่ากว่าจะสอบผ่านภาคกได้มันไม่ง่ายเลยนะเจงสอบ3รอบรอบสุดท้ายตกภาษาอังกฤษไป2คะแนนก็ไปสอบซ่อมแล้วเป็นรุ่นสุดท้ายเลยที่เขามีการสอบซ่อมภาษาอังกฤษได้อันนี้ตามระบบนะตามระเบียบหลังจากที่เจงสอบได้ปีนั้นน่าจะมันปี662 6162นะคะที่สอบพี่สอบข้าราชการอะสอบภาคกพอผ่านภาคกเสร็จปุ๊บก็ต้องรออะไรรอกรมประชาสัมพันธ์เปิดสอบภาคขอกับภาคคอภาคขอกับภาคคอนี่ก็แอนติวเองเลยตอนนั้นก็ทำงานเป็นพนักงานราชการไปด้วยอยู่ที่พม.ลำพูนทำงานก็แบบ4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืนกว่าจะได้กลับคืองานมันเยอะมากเนาะกลับบ้านก็ดึกเวลาอ่านหนังสือก็ไม่มีเหมือนเราใช้ความรู้ที่เราทำงานทุกวันเนี้ยไปสอบคุณผู้ฟังเอาอย่างนี้จริงๆนะแล้วก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านเองเพราะแนวข้อสอบภาคขอมันไม่ได้หาแนวข้อสอบง่ายเหมือนภาคกขนาดภาคกเนี่ยมีแนวข้อสอบในแต่ละปีเขาก็จะมีแบบหนังสือติวโรงเรียนติวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรุ่นพี่คนหนึ่งใจดีให้ซีดีที่เขาไปลงคอร์สติวมาซีดีแต่ซีดีอันเนี้ยมันหลายปีแล้วนะเขาให้มาดูแนวข้อสอบเทคนิคของแจงเวลาซื้อหนังสือติวข้อสอบมาเจนจะกากบาทอ่ะมาไล่ทำเฉลยทุกข้อเลยแล้วเวลาเราอ่านโจทย์ปุ๊บเราอ่านเฉพาะคำตอบที่ถูกเลยเพราะเราไม่มีเวลาคิดวิเคราะห์นานคือเหมือนเด็กสมัยเนี้ยที่เห็นโจทย์ปุ๊บก็ฝนคำตอบได้เลยคือมันเหมือนเป็นการฝึกให้เห็นโจทย์เยอะๆพอเราเห็นโจทย์ปุ๊บเราจะรู้ว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรแบบนั้นนะฝึกทำโจทย์ฝึกตะลุยโจทย์อย่างเดียวเลยจนผ่านภาคกภาคขอแล้วก็รอสัมภาษณ์ตอนสัมภาษณ์นี่โอ้โหเราไม่ได้จบสื่อสารมวลชนกรมประชาสัมพันธ์ไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักใครเลยคุณผู้ฟังไม่รู้จักใครเลยแล้วก็อาจจะมีแบบอาจจะมีแบบประสบการณ์เนาะประสบการณ์แล้วเป็นพิธีกรทำรายการ

พี่ๆอะไรเงี้ยค่ะมาบ้างก็ใส่ไว้ในพอร์ตไว้ในแฟ้มผลงานใส่ไว้ในแฟ้มผลงานพอผลออกมาขึ้นบัญชีลำดับที่40กว่าเราก็คิดว่าอุ๊ยลำดับไม่เยอะลำดับไม่เยอะแต่ถ้ากรมอื่นอะลำดับ40กว่านี้เรียกไปนานละแต่ผ่านไป2ปีจนบัญชีหมดอายุแล้วคุณผู้ฟังโอ้โหตอนนั้นนี่คือใจแทบสลายแต่โชคดีค่ะช่วงนั้นโควิดมาคุณผู้ฟังช่วงนั้นโควิดมาแล้วก็เหมือนกรมอะทุกกระทรวงทบวงกรมเลยจัดสอบไม่ได้พอจัดสอบไม่ได้บัญชีที่เหลือที่ค้างอยู่เขาก็ต่ออายุอีก1ปีอันนี้คือยื่นต่อกพ.นะยื่นต่อกพ.ว่าขอใช้บัญชีเนี่ยต่ออีก1ปีเนื่องจากข้าราชการเกษียณต้องมีการบรรจุทดแทน2เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดจัดสอบไม่ได้พอจัดสอบไม่ได้ช่วงนั้นโควิดมันกูค่อนข้างรุนแรงหนูเหมือนกันจัดสอบไม่ได้ปุ๊บจำเป็นต้องใช้บัญชีที่ขึ้นบัญชีไว้เนี่ยที่มีการสอบก่อนหน้านี้ยืดต่ออีก1ปีโหกว่าจะเรียกก็รออีกนะรออีกไม่นานมากไม่นานมากนะแล้วก็เลือกจังหวัดลงเวลาไปขอพรคุณผู้ฟังเวลาใครถามเทคนิคพี่แจงไปขอพรตรงไหนเวลาไปขอพรน่ะแจงก็พลาดนิดนึงแจงไปขอพรว่าขอให้ได้บรรจุที่จังหวัดภาคเหนือแต่ลืมบอกไปคุณผู้ฟังว่าภาคเหนือตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่างพอเข้าไปเลือกจังหวัดตอนนั้นก็คือซูมนะเป็นระบบซูมนะคะไม่ได้ไปเลือกที่กรุงเทพหรืออะไรก็เป็นระบบซูมเพราะตอนนั้นคือมันต้องซูมหมดเนาะเป็นออนไลน์หมดเลยอะรายงานตัวก็ออนไลน์เลือกจังหวัดก็ออนไลน์อบรมข้าราชการก็ออนไลน์คือทุกอย่างออนไลน์หมดเลยตั้งแต่บรรจุมายังไม่ได้ไปกรมประชาสัมพันธ์เลยคุณผู้ฟังทำงานตอนเลือกจังหวัดอะพอเราเห็นชอยแล้วว่าจังหวัดภาคเหนือไม่มีตอนบนเลยมีแต่เหนือตอนล่างมีพิษโลกมีอุตรดิตถ์แล้วก็โดดไปบึงกาฬโดดไปอีสานอะไรเงี้ยค่ะดีเราได้ลำดับที่ได้เลือกก่อนแล้วอยู่ก็มีชื่อจังหวัดอุตรดิตถ์โผล่ขึ้นมาคิดในใจละถ้าไม่ไปอยู่กรุงเทพก็พิษณุโลกถ้าไม่พิษณุโลกก็อุตรดิตถ์ใกล้สุดใกล้สุดแล้วเราก็ชอบทุเรียนด้วยเราไปสายทุเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องได้อุตรดิตถ์แน่นอนโชคเข้าข้างเพราะเป็นจังหวัดภาคเหนือตอนบนไม่มีแต่ตอนล่างมีแค่2จังหวัดคนก่อนหน้าเราก็เลือกผิดโลกเราก็โอเคเลือกอุตรดิตถ์ไปก่อนเลือกไปก่อน เลือกไปก่อนนะคะก็ต้องอยู่จนครบ2ปีตามระเบียบถึงจะขอย้ายได้ก็ต้องอยู่ที่ไหนก็ให้ครบ2ปีพอย้ายมาบอกว่าพอย้ายมาได้ปุ๊บระเบียบเปลี่ยนอยู่บรรจุได้แค่6เดือนก็ขอย้ายได้ละแล้วเราก็ทำไมไม่เปลี่ยนระเบียบตอนเราอยู่เนาะเราจะได้ขอย้ายกลับมาเร็วกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ตรงนั้นเลยคุณผู้ฟังจนกว่าความพยายามนั้นจะประสบความสำเร็จนะคะที่เล่าให้ฟังก็คือว่าเส้นทางการสอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันด่านแรกของข้าราชการพลเรือนก็คือภาคกอบางคนสอบภาคกอได้แล้วอะแต่ก็ไม่ยอมใช้นะไม่ยอมไปสอบภาคขอภาคคอก็สอบเก็บไว้เพราะมันอยู่ได้ตลอดไงแค่สอบผ่านมันจะมีทั้งปวช.ปวส.แล้วก็ปตรีซึ่งถ้าสอบเก็บไว้มันก็ดีนะมันก็ดีเผื่อวันใดวันนึงเรารู้สึกว่าอยากจะเข้าระบบอะไรเงี้ยแรงบันดาลใจสำคัญของใจในการสอบข้าราชการก็คือลูกพอมีลูกปุ๊บเราจะไปสู้ฟันฝ่าไปดิ้นรนทางอื่นไม่ได้ละเราต้องเอาอะไรที่มันมั่นคงแล้วมันก็ชัวร์แล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่หลุดมืออ่ะอะไรแบบเนี้ยมันก็มีความมั่นคงมีสวัสดิการอย่างที่เขาว่ากันแหละแต่มันก็ไม่ได้หวือหวามากเป็นน้ำซึมเขาเรียกว่าเป็นน้ำซึมบ่อทรายไม่ได้รวยแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากอะไรเงี้ยด้วยค่าตอบแทนก็เป็นไปตามระเบียบราชการนอกคุณผู้ฟังเนาะแต่มันมั่นคงจริงๆนะทำให้ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่ก็แบบสบายใจก็เป็นเหมือนเป็นงานสอบเพื่อคนในครอบครัวจริงๆอ่ะเขาใส่ราชการเพื่อความสบายใจของทุกคนในครอบครัวแล้วก็รักด้วยในงานแล้วก็อาชีพนี้นะคะเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ปมเรื่องการสอบบรรจุราชการค่อนข้างที่จะร้อนแรงเหลือเกินนะคะมีคุณผู้ฟังค่ะขอเข้ามา1กำลังใจเดี๋ยวแจงเปิดให้ช่วงท้ายรายการเนาะช่วงนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาก็เปิดให้หมดตามใจคนผู้ฟังค่ะอยู่ด้วยกันกันยาวๆเลยนะคะในทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันพฤหัสวันพรุ่งนี้เพลงลูกทุ่ง
่ะอยากฟังเพลงอะไรจดไว้เลยเจ้าต้นรายการโทรเข้ามาเลยนะเดี๋ยวเรียงลิสต์เพลงไว้ให้สำหรับเพลงลูกทุ่งแต่วันนี้ช่วงท้ายรายการหนึ่งกำลังใจเป็นของเวอร์ชันพี่ฝนธนสุนทรเดี๋ยวเปิดให้เลยค่ะเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยนะคะวันศุกร์จะอยู่กับดีเจน้องนานนะอยู่กับดีเจน้องนานสคร.1เชียงใหม่ที่จะมาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวในช่วงท้ายนี้แจงขออนุญาตส่งท้ายคุณผู้ฟังด้วยบทเพลง1กำลังใจไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังและหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้า
8: คณะผู้บริหาร
7: ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังย้ำหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมาย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจุดยืนอย่างจริงจังกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะพฤติกรรมการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตอย่างร้ายแรง ิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสร้างความเสียหายต่อระบบราชการไทยจึงยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดสำหรับมาตรการการจัดการผลการสอบนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าหากผลจากการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยจะบังคับใช้ทฤษฎีผลไม้พิษคือหั่นในจุดเริ่มต้นของกระบวนการไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันดังนั้นแม้จะมีการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการไปแล้วแต่หากพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของการดำเนินคดีกระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบสวนสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.โดยสั่งการให้ตำรวจสอดคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์และตรวจสอบเส้นทางการทุจริตอย่างละเอียดรอบคอบหากพบความผิดเพียงกรณีเดียวจะลงโทษตามกฎหมายทันทีเด็ดขาดสักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
3: จังหวัดพัทลุงเดินหน้าป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสร้างมาตรการป้องกันลดโอกาสการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
8: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพัทลุงณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยที่ประชุมได้รับทราบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณโดยคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของจังหวัดเข้ารับการประเมินซึ่งจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายพท5050ถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาช่วงอำเภอควนขนุนระโนดวงเงิน50ล้านบาทซึ่งดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงในการประเมินดังกล่าวสำหรับการประเมินความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเตรียมเผาทำลายด้วยเตาความร้อนสูงในวันพรุ่งนี้นายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61ณคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จังหวัดนนทบุรีเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยาเสพติดของกลางที่นำส่งไปเผาทำลายในครั้งนี้มาจากคดีความทั้งหมด 54,097 คดีคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะเข้าสู่พิธีเผาทำลายในวันพรุ่งนี้สำหรับการทำลายยาเสพติดในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Burn for Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อทำลายสารเสพติดจนไม่เหลือซากไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยับยั้งไม่ให้ยาเสพติดเหล่านี้หมุนเวียนกลับมาทำลายสังคมได้อีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: 오보다자
1: 오미초퍼
0: 말송카
2: 꽈꽈
0: 녀송
2: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก็
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลกระตุ้งคึกคักกันกูเตือ
9: น
10: ห
9: ูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุ๊กกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนื้อ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
13: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
12: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
13: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

Internacional.

派不能办，但庄儿富贵难到一年，养老就是老子人动一老人，哥哥为天不啊我才年富豪苦就啊我这天啊富也才哦富天红为也满见他也好了一张我先落大来了哦的路哥哥的天空啊我不能要来了这是阿灵人老为娘的心大没了你就来听啊那才来负担哦哦听天红的在穿的情在你来啊白丢了这一拉手再见了哦滚水滴没这干啊一些年轻了轻度了这苦难的啊度苦了哦飞今生的气那嘛这几张来了水平这个男人这些那哦平他娘的这都啊先平呀问了一生这般啊安他老有他娘的没干啊接了也接了干接了这在路家老友在你们呀嘛偏也也丢了在牛楼在几楼嘛回忆了哦哎呦一直啊没放弃那像我也滚了一把路这把木根最真哦心把根那样有啊心把你最来让我老不知情哦咱爱你那哦心听见了就听啊我来也在了我想我老婆在了心大爷来哦咱年年的咋地嘛这干也满了不费了就散
ต้องหายโอ้ยาเสพเปล่าเฟยเปล่ายาเจียนเลยเปล่าโลโอ้ยาเปล่าสุยเลยยันจาโอ้วันหยาดเนื้อสู่โอสังจะจินโฮหยาดแล้วอยู่หน้าคุณเมาคุณเลยไม่มันจางโอ้เจ้าองหยาดเนื้อผัวเจียนหน้าเจียบแปะหยาดตายแล้วเปลี่ยนปวนแล้วจะแย่นาอยู่เปลี่ยนปวนแล้ว

0: กับพฤทแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยการพิสูจน์สิทธิ์พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มประชาชนกว่า100คนจากจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีที่เดินทางมาเข้าพบณรัฐสภาเพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนแนวทางการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในการเร่งคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ยืดเยื้อมานานเกือบ50ปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะต้องเร่งหาทางออกบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมซึ่งกระทรวงมีหน้าที่ดูแลทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาดั้งเดิมทั้งนี้ในวันที่18มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มอนุรักษ์และนักสิทธิมนุษยชนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบไปพร้อมกันเพื่อความโปร่งใสพร้อมยืนยันว่าการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการค้นหาความจริงด้วยกระบวนการที่โปร่งใสโดยชาวบ้านที่อยู่และทำกินมาแต่เดิมต้องได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมส่วนกลุ่มทุนที่เข้ามาถือครองภายหลังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์เดือนแรก 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายล่าสุดณคืนวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมามียอดสะสมการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 38,917 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายเองกว่า 16,400 ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่ายอีกกว่า 22,400 ล้านบาทซึ่งเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ระบบร้านค้าทั่วไปและอีกส่วนผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีร้านอาหารเข้าร่วมกว่า 100,000 ร้านค้าทางนี้โฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้วประมาณ 7,500,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้เร่งใช้จ่ายให้ครบภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: อย.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขรวม4ฉบับเพื่อช่วยลดภาระผู้ประกอบการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกมาตรการช่วยเหลือรับมือวิกฤตตะวันออกกลางน้ำท่วมหาดใหญ่เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าอย.ออกมาตรการเชิงรุกประกาศกระทรวงสาธารณสุข4ฉบับยกระดับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมาตรการดังกล่าวจะยกเว้นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาตบางรายการเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการโดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยเดิมซึ่งในฝั่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีผลถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ส่วนยาแผนปัจจุบันจะมีผลยาวถึงวันที่19ธันวาคม2569ล่าสุดมีผู้ยื่นขอสิทธิ์แล้วกว่า940คำขอช่วยลดภาระไปได้แล้วกว่า 1,100,000 บาทสำหรับร้านขายยาในพื้นที่ประสบภัยอำเภอหาดใหญ่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตและการตรวจประเมินเพื่อให้ฟื้นฟูกิจการได้โดยเร็วนอกจากนี้อย.ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมตำรับยาที่พัฒนาโดยหน่วยงานรัฐหรือองค์กรการกุศลพร้อมผ่อนปรนค่าธรรมเนียมกรณีควบรวมกิจการเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางยาของไทยอย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
2: อ้าวอ้าวอ้าวแชร์เข้าไปแชร์เข้าไปมาอ่านเลยกะเกี้ยว
3: กับผมก็ดูอยู่นี่นะเจ้นี่มันก็เป็นโลโก้ของหน่วยงานราชการนะนี
2: ่เข้าไปตรวจสอบได้ยังว่ามาจากหน่วยงานราชแต่ก็ระวังก็เป็นเหยื่อเข้าปลอมเด้อ
3: เอาฉะนั้นเลยกะนี่
2: ใจถ้าบัตรตรวจสอบมือชัดเจนนะแต่ที่จะได้ประโยชน์กลับส่งผลกระทบสมัยนี่มันหลอกกันง่ายนะหลอกเรื่องการทับซิปนั่นนี่โน่นเพิ่งเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปทำธุรกรรมต่างๆหรือแม้แต่หลอกคลิกลิงก์สารพัดที่มันจะทำนี่นะ
3: ถ้าอันโหจะเนี่ยจะได้ดีนี่เจนี่
2: อย่างแรกเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนจากหน่วยงานรัฐเนี่ยก่อนข้อ2ต้องมันติดตามข่าวสารหื้อหูเต่าตันและข้อ3ต้องมีสติไม่ได้เจืออย่างง่ายๆนะเพราะว่าพวกมิจฉาชีพอ่ะมันจะใจความเจือความศรัทธาความโลภและก็ความกลัวมาหลอกคนทำให้หลายคนน่ะตกเป็นเหยื่อเฮาก็ต้องบ่เป็นส่วนหนึ่งในการตกเป็นเหยื่อหรือแชร์ข้อความอันเป็นเท็จบ่อันเนี่ยเฮาก็จะมีความผิดใดอยู่ดิบ่ดีหาเรื่องที่เกี่ยวนี่นะ
3: ขอโทษครับเจ
4: รู้เท่าทันป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากแก๊งหลอกลวง
2: ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
5: ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดโจรออนไลน์ก็ก้าวตามมาติดสื่อออนไลน์เปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลชั้นดีของโจรออนไลน์เราควรใช้สื่อออนไลน์ด้วยความระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากโจรออนไลน์ด้วยคาถา3อย่า 1. อย่าโหลดแอปจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่ App Store หรือ Play Store 2. อย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักหรืออ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากรัฐหรือเอกชนและ3. อย่าสแกนใบหน้าหรือให้ข้อมูลส่วนตัวในแอปที่ไม่รู้จักเด็ดขาดที่สำคัญควรท่องให้ขึ้นใจว่าธนาคารจะไม่แนบลิงก์ทุกประเภทผ่าน SMS และอีเมลรวมทั้งไม่ส่งลิงก์ขอข้อมูลสำคัญผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียยกเว้นกรณีลูกค้าร้องขอด้วยตัวเองเท่านั้น
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เจ้าเจ้าจีอากาศกำลังดีมีหมอกมีเหมือยมีน้ำข้างเหมือนในฝันเลยเนาะเจ้เนาะ
2: ใจละยิ่งตอนแรงสัมภายนะช่วงตะวันจะตกดินน่ะฝ้าเป็นสีทองงามแต่แท้อากาศแบบอีนี่นักท่องเที่ยวชอบเนอะ
3: ว่าได้สาวๆมายืนตากน้ำข้างอย่างกันอยู่นี่นี่บ่หนาวกันนี
7: ่เปิ้นกำลังชมความงามธรรมชาติอยู่มาอู้ให้เสียบรรยากาศหมดไอ้แก้วว่าแต่ว่านี่จะไปไหนนี่วันนี้นี
3: ่พูดนั่นกันน่ะจะไปเฝ้าเฟืองนี่กำที่กลางต้นกุนแหนพี่ป๋อบอกว่าจะปลูกหอมแล้วนี
7: ่ไอ้แก้วเปิ้นกำลังสื่นสมอากาศดีๆนี่จะไม่ง่ายคืออากาศเสียงเหรอล่ะนี
2: ่เอาเห็นหมอกแก้วเจ้เคยบอกแล้วว่าการเผาอ่ะทำให้เกิดมลพิษฝุ่น PM 2.5 มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวตอนนี้อากาศบ้านเฮากำลังดีๆอยู่ถ้ามีการเผาเศษวัสดุต่างๆอากาศก็อย่าแย่นักท่องเที่ยวก็บ่ยากมาละกะ
7: ใช่ละเจ้อากาศกำลังดีๆอยู่จะมาเผาอะไรเปิ้นเหียไปเลยไหนไอ้แก้วคือไอ้คำมันมาใส่ฮือมันเตะไหนไอ้แก้วนี่แ
3: หมโอ้ขอโทษครับน้องพลล่ะคิดว่าเผามันง่ายดี
4: ร่วมสร้างอากาศที่สดใสไม่สร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม
2: ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: Nhớ rồi, ý trọng nạ dư cứ tin anh chàng suốt lờ, đợi nua cú bao nhà xỉnh hẳn. Dòng xa trọ căn chọn đủ số tông chua hà lù mông đợi lúc xỉnh tranh mày. Tuần dư ý trọng nạ dư cứ tin anh chàng suốt lờ. Quần đây nua chạy cú yết thói ý trọng nạ dư cứ tin anh chàng suốt lờ. Cứ mình găng lù sai ha, găng lù nông, nhớ cho hồ phết Facebook. Mà thó của mình, bán cột like, cột share, ý lên ý chè bú cho phết sơ vào thó, อีเซิงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตซ์มากูว่าช่องดาวจะไม่ชวดเลยคือไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมงเดอรู้เสียงแจ้งใหม่อ๋อเอกูกูหวังฮัจยาชาฮาตาไม่ชวดเลยอยู่ลุนโรกูย่ออวพงยืดเถาปีมงสู่จัวเถาเศร้ามากูยัวช่างเต่าจัวอีจงหนักจื้อคือตีนิ่งจังสวดเลยเต่าเป้าฮาตาโน่นัวเจกูจัวเคยรู้ชัวจัวสวดเลยเต่าน้อเสืออ๋อเอโยฮาตาเล่งตือคือมั่วสูเจ๋งเจ้งนัวหล่อเม่นดาวสูต้องมองซึ้นช้าเม่วิยอฮาตายอกูจะย่อจวนดาวสูต้องจัวเลยเตยัวชื่อมั่วเล่งตือลูใจไม่เลยสูต้องเจกูกูช่างเต่าเลยนัวจัวอีจงหนักจะกูตีนังจังสวดเลยเต่าเป้าเอจวนจะนัวเจไปมองกล่องกี้หล่อใจอ้วกี
1: ้เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเตเชือไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ชีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเตเชือไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟังนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว
1: ดูนี่ก่อนเนี้ยัวก่อนเนี้ยผู้ตรงที่ตัวทองทออู้เอก่อนเนี้ยเทียก่อนที่เจนี่อยู่ก่อมูเนาะตอรู้รงละเต็งก่อจวนใจกูเนี่ยเทกูตีเจนี่อยู่กูมูเนาะตอรู้รงละเต็งก่อจวนชัวเทก่อเทกูหน่อยนี่ซะให้เตี้ยเจียชีซอชีตอจอชีโซลอวะนึ่งนอนอนี่ฉันใช้ที่ตู่ตื้อจามัวอีนุงตู่ละตื้อเจียเจียจาเนาะโลโลแต่นอตอจีตอเอนอลัวเดดอจีโตเดฮอน้อยก็เทกูน้อเทลีชีเตจอชีโซโลวะนึ่งยอมูตูตูนี่ก็เนี่ยออวะจันดูเต็นดูนี่ก็เนี่ยยัวก็เนี่ยโนตรงเทตัวโพทาวอุเอเทก็เนี่ยเทก็ที่เจนี่ยูก็มูยอโตรู้รู้ละเต็งก็จวนจูเอกูเนี่ยเทกูตีเจนี่ยูกูละยอโตรู้รู้ละเต็งก็จวนใจอ่อนเทก็เทกูเอนี่สาให้เตี้ยเจี๊ยชีซอชีก็จะชีโซละวะหนึ่งนอนนอนเนี่ยฉันใช้ที่ดูจื้อจามอีนุ่งดูดาตื้อเจี๊ยเจี๊ยจะย้อนโลโลแต่น้อลวดเด่นร้อจีโตเด่ห้อยปอลวดเตจีจีโตเต็มเต้น้อยก็เทกูน้อเทลีสิเตจอสีโซโลวันหนึ่งย้อนมูตูนไทยโลมาก่อนเยอะวัวเจ้าดูเต้นดูนี่ก่อนเยอะก่อนเยอะเชก่อเทกูเอนี่สิเตจอสีโซโลวันหนึ่งย้อมมือตัวเราลีน้อยนี่อยู่โตเตตูล้อมมือเตี้ยตูเอนี่อยู่โตเตกีล้อมมือเตี้ยรวยย่อย่อตีก่อนดูล้อตีกูจีว่าจะเตตูเตกีจีสายว่าก่อนเนี่ยว่าจะเจก็เทียกูเอนี่สิเตจอสิโซโลว่าหนึ่งย้อมมือตัวเราลีน้อยนี่ตู่ตู่เตกูตู่ล้อมูเตี้ยรวยตู่ตู่เตตู่เตกีล้อมูเตี้ยจู่เอย่อย่อตีก่อนรูล้อตีกูจีเอว่าจะเตตู่เตกีจีสายอยู่ก่อเทียกูอ่อก่อนเนื้ออ่อดูยัวก่อเนื้อยัวก่อเนื้อก่อเทียกูเอนี่ยูมัวตู่มูมัวกีรออื้อนี่ตู่ตู่เต็นไทล้อมูเตียงก่อเต็นไทเจอวงก่อกะยิงชั่วมูอัวลัวญาเทนี่ตู่ตู่เตตู่ล้อมูเตียรวยรัวมัวชั่วมูมัวยีแต่รัวชีสาอยู่ก่อเทกูเอรัวหออยู่ไฟเจมูเดว่าก่อเนี่ยออกว่าเจเธอก็เทียกูเอนี่ตู่ตู่เตตู่มูเตแท้นี่ตู่เตแท้ซ้อมูเตียงก่อเตแท้เจวงก่อแค่ยิ่งยัวมูอัวลัวเสียอนี่ตู่ตู่เตตู่ซ้อมูเตียรวยลัวมัวจัวมัวยีแต่ลัวจีสายอยู่ก่อเทียกูเจลัวหออยู่ไฟว่ามูเกเจลอมาก่อเนี่ยวัวเจตู่ยัวก่อเนี่ยยัวก่อเนี่ยเตตู่เตกีลัวจีสายอยู่ก่อเทกูเอลัวนี่ไฟวางเตเจแต่นี่เจเลยก่อเทกูนอย้อนเทนี่โลโลนอโตจีโตเอ chi wo lo cha chi to no ni no ba kan chuo yu mu wo lo khu chi to lu luo phong mu luo long e je yu mu khu khu tu mi hu to hu je khu le ka kha e mi khu chi mu khu cha yan tu khu la ka nyo li te nie bon tong lo ma ko nie te tu te ki lu chi dù có thế cũ ấy luôn nhỉ phải vàng cái trái ta nhỉ chia lỡ có thế cũ nó nhỏ thế nhỉ lâu lâu nó to chỉ to em chỉ ua nó chả chỉ to nó em nhỉ làm ba cản chúa hay tia chú mu ua lu lùa không mu lùa lông nó nhỉ mu cứ chỉ to lu luôn đỏ lùa tê phai chế chú mu cứ tu mi hư đỏ thương chế khu lệ cả khởi mê khu trì mù khu tròn tùa khu xa cả nhỏ lì nê bò đá nó mà có nghe ọ ơ chê tù nê có nê vua có nê ê lùa tê lâu chê nê nê xì bí lệ tò lù hai tê vua mù ua không lòm bà chai tu tu mu tu ki nom ba lo no ko thie ku no thie li tu tu tua nyo yun sai o te ni yu to te tu te ki lo mu thie tu lo te tu te ki ru chi yu ko thie ku e ni che le ko thie ku no nyo te ni lo lo no to o chi to e chi o lo cha chi to no e mi lòm ba cản chua yu mu ua lo khứ chi tàu lu lùa không mu lùa nông e tu tu lu xe ua lùa nó chê tờ lò lo tờ tuê chê có thê cú nó bò tua nó lo rong ua có nhé lùa tê lâu ni nhé chi bí lờ tò lu hai tiê yu mu ua không lòm ba chai tu tu mu tu ki lòm ba lâu nói có thiết cú nó thiệt đi tu tu tua nhỏ dung sai ni yu mu tu mu mu ki lo tê tu tê ki chi yu có thiết cú e thế chi ua lo cha chi tô nọ ni lòm ba cản chua yu mu ua lo khứ chi tô lu luôn đỏ mu lua tê tu tu lu xe ua lua nó chê tờ lò lo tờ tôi chép lọ tua nó lọ chê ơ có nhớ ơ ơ chê tù ni có nhớ chúa có nhớ tê tu tê ki lu chi du có thiết cú em tu tu lu xê ơ lùa nó chê chép lọ tua nó lọ chê lọ có nhớ hay chê chá chín tà nhó tua ta chỉ chi nhó tỏ cái tu tu tua nhó yun sai chia chi chóp lò chi chóp tua nó chê cú hai chia có nghĩa ni có nghĩa tê tu mu tê ki chê cho có tu mu có kia có chi lò chi tua nó lò chê chia cú lò mu cú tua cú chín tà nhó tua ta sẽ tê tu tê ki bùa hò cho có mu rõ lùa chê nè ô bê lì nó ni có nghĩa lò ô chê tu ni có nghĩa vua có nghĩa tê tu mu tê ki lùa chi yu có thiết cú e tu tu lu xê ô lùa nó e cú ni hai tia có nghĩa chê lò tua nó lò chê ô có ni hai tia lò tua lò chê ô cha chín tà nhó tua tai chi chi nhó tỏ cái tu tu tua mu yun sai chê chi chóp lò chi chó tua nó chê cú hai tia có nghĩa vua có nghĩa tê tu chê gió lờ có tu e có chi lò chi tua nó lò chê tu tu cú xê ô lùa nó chê chê cú lò mu cú tu e cú chê tà tua tan cho e còn đó có tê tu mu tê ki nhó e xê tê tu tê ki bùa hò chò có mu rõ lùa chê nè ô bê

而独明独断的冲动的嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎都都路些我落奶叫估计不了几多估愿他了个奶那我个一时子呀叫估不了我估多那件车估愿叫个干柴都给干中诶车估愿母铁估把铁估愿来估愿母我估把铁估愿来都没都多那带个奶这个绕路吧对个都路这走那这ก็มาลีปลอมาลีด้วยก็มาอัวคู่กันนี่ก็เนี่ยตาน้อสีหัวนี่สีหัวสีจูลีจูจูลูกก็ช่วยปัญชาคือเจ้าลูโตสาจีให้เลยตู่เตี้ยล้อเตะตู่เตะกี่รู้จีอยู่ก็เทียบกูเอตู่ตู่ลูเชื่อว่าล้วนน้องหัวจ่อlo hai le tu tie lo tu tu te ni te chi xian che yo lo lo te lo lu guo mue

个里耶月几走路古几走用古拉龙的个娘娘下个路路路路滚滚用几走

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะฮิลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และตินเลื่อนนกรออ
1: ัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับแวมือกาพาติพือพีก็กันเนาะบาตุกอลซาเดยาพอโมลาวารัญญาไฟเพโรดแพเลวิทยุคลือหลอกกระจะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลซาตาเชอร์เกอต่อเลอฮาลโคปาคือนาริและตือเลนุยนาริกันนาดอบราก็ดอบราเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลิกยานุยจิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอพะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สเนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่AM 1476 KHZ โอเคสกอลซาดีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกระเซเนาะเบอร์โทรศัพท์เบอร์ละล้อ053 276 007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชอร์เกอร์ต่อตือนาร์ตภูดีเนาะตือนยายเมื่อขอจะหนีตัวโดดตัวโจลซาเดอเจ้าซาปีเนาะอัตเวดาบอบาทตือทีมอแล้วกับตัวนี้ไงเราก็บาลีชาวตาเลอร์เมตาลาคีเนาะเมตาลาคีดิโซเลอร์อาเก็บอุลุพะบาคูเนาะอาเฮเวดัสเซอร์กาอาเลชาหนีชาเชชาหยาโพเคเนาะดอมาตอกาอาวาวาเนาะดิโซอาเลชาตาเลอร์เนวีอาเกตานีอาซาปินหนอแต่กินยาตะโบเนาะอาเกลเลคอลกัลยาปานิกาเนาะดิเนจานีดับเบิลแวโอเลกัลยาเนาะดิซอมเนเมทีบราเซอร์ไกอีเนาะดับเบิลแวเลอเอาโอเลปาบาโคเนาะอาเลชาตะกิบุกินยาชายาโพเคแต่บาออติทีเนาะแต่บาออติทีดิซออาเกจานีซาปินหนออาตะกินยาตะโบเนาะโอเลเมซาลาคีนี่เนาะดิจะรอและฮิเกเจเนาะโอเลอร์เวเจอสปีอามีปรับพอเมื่อเดือนนี้เนาะดิจะรอเดอและฮิเลอร์เมซาลาคีเซเนาะดิเนจานี่แหละกันแล้วนาฮูกันนาวิทยุไคอีเนาะเมโตกอเปและชาตะกิญาเนาะชายาโพเคเนาะและคอเลอร์กะระยาปานี่วิกะดออาเกบราเลอร์พะบักโคว่าแฮตะบัสเซอร์กันนี่มาและฮิเกอาตะกิญาตะบุเนาะอาตะกิญาตะบุนี่เลอร์เมซาลาคีเลอร์เจอสปีอามีปราเดอเนาะอีคาเดอแฮตะบะบะเซญาคือเนาะผู้แฟนที่ซอเลกาโอเลอร์กะระยาเมโตกอปะเซอร์ไกซะพี่เนาะแต่บักซาบิโนเตบาติกีเนาะดิซอตะกี้เนี่ยตัวโบนี่กว่าอาเกชิปะญอเนาะชิปะญอเดปิพักกายาจิเนาะอีกานี่แม่ซาบิโนแม่ลอมุลอมาปะเลอาเกกะจานี่เดกสุฮาโกซาฮาโกพระญาเนาะมจากุญญาอูเลเจ้าสเปียมปราเดเนาะอีกาเดเฮเตบบะสิญาเฮน่าโอเวดาเปอร์อีเลกาตโมกันนาซาตาซาวีปอลเลปเลอร์หรือโพธาโพเคโดกันนาเซเนาะและกันนาดอกกว่าตาซาวีเตอร์เพลคิเพลเนาะ

คือตัวลี่ตาซาวีเนาะเสยื่อมือเจคีเนาะหายกีกันนาดอตาเกจอตาบอบาชิแกเนาะตอนนี้คีนี่เดอเปกันนาฮูตาเกจอที่ตาเกจอบาคาเดอเลอปะดอเจเลอปะก้อยดาท้องถิ่นเนาะพี่อาปุขินี่อาเปิดทอดิซอลเลอร์ตาออบีออเบอร์ตาเตโลเตโตเปิดทอเนาะเดอเดือดทอมเลอร์ดิซอบาการ์นี่ดอเจนี่อาปะก้อยดาคะแนนเนาะตาเลอร์อามาเวดานี่นี่เตอร์ราเมื่อจ่าอันนี้เลนหนึ่งแกปาเลอร์นี่พี่ตามาตาเลอร์ปะดุปะปะเนาะดินี่จ่าเดออาชีเจจ่านี่เนาะแต่ยังเนาะดีเนจ้าแต่ใครนี้อากูเลยตื่นเลิศปัดดูเปล่าเปล่าเนาะสำลือปลาเนาะเราชอบเลิศปัดดูเปล่าเปล่าชอบเลิศเปล่าเปิดที่เปิดก่อที่แต่ใครเนี่ยตลอดต่อบ้าเนาะอีใครนี้ตัวนี้ยายอีเนาะมือนี่มือซอคิจิลุยลามิถุนายนตาเชือกต่อเลิศคินาริเนาะเลิศต่อของเราก็ดาตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเนาะเจาะอนุทินชาญวิรากูลปลาเปิดก่อจอดแตะเนาะก็ดาเลิศแกเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ปลาพลาลออัตกโตบักค่ะคือเดลเลอร์ตาละคือแกลกีนะอากอดาเลอร์กระบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเนาะพนักงานส่วนท้องถิ่นเนาะเปียปูขีนี้ตำรวจการนพนิลีก็เนอปืนนึกแหวกว่าบางานนี่คือแลดดอจเจวีบางานนี่ค่ะนี่บรรจุเนาะบรรจุนี้และพิตามาตาลิตบันยายเลิศนอราชดาเนาะแกเลิศปาราลอตะกระจอเลิศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ว่าดาปลาปึกก่อนนี้อันนี้ก็โอโพเนาะก็โอโพมันหล่อตาพิตามาเริ่มอาบาคาหล่อไซอีเมอร์เลอร์จินหย่อเลอร์ทีก่ออาตลอดพี่ค่ะฮะคือปลาเริ่มมากระมาตะไคอีเดียเคลวิกดอกเลเกตเมอร์เลอร์อาโอทอดอสุญญาปาวาเนาะดิเนจานี่ไคอีแต่ว่าดาแรกเริ่มบาคาเดอตาเลอุทอดบลอยาอีบาจีนยอเลอทีกอตลอดพี่ค่ะนอกก็เนาะเดอดิซอเลอปาเปอร์กอเตลเวดานี้บากานิซอมากมาตาเนาะอชุยเจเนาะวีคาอีเนมอันนี้แลแกเลอปกว่าดาพี่จามาตาเลอปดุปกาลีดิจลอเดออาคอมมิวนิลาเกจามากมาตาดินิจันยาบาคือทอดที่ขอวีกระดอบาฮาคือตาคอที่คอโลเดียลอติลอแช่เนาะดิซอมเลกึกเลกิวีกระดอไคอินิเลกาพี่อักตูพี่มันนิมือซอเตอร์ลากรักดาคมนี่อันนอกก็เนาะประกอบก็ประเลอประกอบดาขึ้นบัญชีเนาะขึ้นบัญชีในการในคอมมิวนิลาเปียบุกีอันเลดอแช่ผาวีอาแกนอริลาอาบูแล้วก็นิเลแกปาแล้วก็ดักข้าราชการพี่ตามาตาเลิศประดับประกันเนาะปากกอเริ่มมือนิมุสอเตอร์อีเดอร์อุกตอเขาเจอเตมือเลิศแฮบรรจุเตมือเลิศแฮพี่ตามาตาดีว่าวีแรงเลิศนี่บรรจุลี่เนาะปากกว่าตาคอที่คอนโลเนาะดิซอเลอร์อาเวเนาะมากมาตาชุยเจ้าเนาะแม่ก็มากมาตาเดอร์ปากมาคือถอเตมือเลิศอภิตามาตาเลิศประดับประกันปะเนาะอีคันนี้เดอร์ปากกอคือเมื่อเลิกปราพิตามาตาบาคาเดเลิกอากาศช่วยตะไคร้นี้เราชอเลิกกระทรวงมหาดไทยกวาดช่วยไว้ดับหนอนดิซอลเลอร์แกลเกเดียอักเรตะหนอนเดียรอติรอแช่หนอนตะไคร้นี้ตึเปลเมื่อเลิกอุดทอดอสุญญาปาบาอีคาแกตะกะโตเลิกปราเปกอเตปลาพลาไว้ดับหนอนดิซอลเลอร์บาคาเดิมเลือกปดอเจเนาะสอบข้าราชการท้องถิ่นพนักงานท้องถิ่นเพียบปูขีเนาะเดินเลกาเลิกเนอเลดอเจวิงกจันนี่นอนเดบันจุลี่ไคอีเมื่อจันตุนี่ชีเจดตบาสูอือซาอือบาเลิกว่าเกิดมาคือถอนนะไคอีนี่เลิกตะขอที่คอนโลเนียเมียสาวเลกาชีเจเลกาตะชีเจนะอีคันนี่บากว่าละเกิดเกลเกปะเลิกมากระมาตาดิฉลอนะเมื่อจ่าปะเลิกมากระมาตานอกกอดิซอลาชีเจวีและเนอจันนี่เด้อเนาะปะบาจินยอเลิกที่กอตลอดพิกาจันนี่นะอีคันเด้อเฮตเตบาบาสิญาเงินหน้าโอเวดาเปรีบาค่ะคือเดลเลอร์ปลาและดอเจพี่ตามาตาเลิกแกข้าราชการพนักงานท้องถิ่นเนาะเดลเลบากาแต่ท้องถิ่นนินจะและพี่ตามาตาเลิกอบจเลิกอบตจะนี่นะอีกาเนเฮตเตบาบาสิญญากันนะโอเวดาเปรีกันหนาดอกว่าตาสวิตเตเพลเนาะ

0: No, Gertrude, Pichewa, no, le hay autogena. Ta sẽ cứ to khu bực kia rứ, nó sẽ bỏ bạc ta thì đó hay khó, đi xó, mua khó, à tô khu này hết tế vì bà gà, cần nà ta khlưa khó à, no, cho xa bị tế, gửi ya, mưa chứ bỏ bạc, đi xó tình nhà ý, bà lê cha ta kết nhà, đó là nhà phố khê, no, ai kia bởi nhau lớp. พระบาทคุณปานี้และชาตาเริ่มเมตลาคีนอดอมตะกาอาวาตโชเนาะวีอากาชาเนซาพี่หนอตะกี้เนี่ยตะโบเนาะคาอินเนโอเลอร์เจ้าสเปียมีกาเดอเนาะที่จะรอแลกาเมตโกปราเซอร์ไกอีลาและชาตากิญญาวายอชาญาพุเคเนาะแกวายอเลอร์พระบาทโคเดอแต่ว่าบาทที่มาแลเคเกเลอร์เมตลาคีเลอร์เจ้าสปีอามีกาเดอนี่เนาะดินิซาเดอแลกาตกเนาะดิซออาตากและชาตาเลกะระยาดอเนาะอีคานีแต่ว่าบาสิญญาขึ้นนะโอเวดับไปอีกว่าตาเชกต่อโคเปกิหรือจิบหรือจิบโคดับเปือแวมือกับพาติพื้นพีเกินหนาดับเปลือวิทยุกว่าดับเปลือออนไลน์เมื่อก็ระเบิดมือซับคุยโอเดกโลเดเจเนาะมีมอตาเมื่อก็ระตาเชกต่อละละเลยนี่กันนาเกะปอลเลบเลยนะมีก็ดอลิโพธาโพตาตุตาเชกต่อเลยหล่อพาลซับไปอีตามเลยเนาะ
1: ปัตเตอปอลเลบเลยก็ก็เป็นหน่อยเมื่อนะอาจารย์เจราตาสั่นลงมาปุ๊บพังแล้วบัวชอบดีชอบพูดแล้วอาจารย์ลูกคุณแต่ไม่เลยก็จะดีอยู่เวลาที่ดูคุณอะไรก็คือ

แต่เล็ดที่เดือดอะไรต่อชดีชอบผู้ใดหรอไอ้ที่ว่านอนหลับหลับจะว่าวันนั้นนอนนั่นนี่น้ำหมูน้ำปลาน้ำตำมาอื่นอะไรทั้งหลายนี่อะไรที่แล้ววันนอนนี่อันแล้วก็มือนี้ก็มือนี้แล้วชดีชอบผู้มาทิ้งไว้ปกปักกันก็เมื่อทิ้งไว้เขาได้บุญเลี้ยงมาสีแล้วนะเอาไปเตะแล้วนอน

Bado ba pra vera, nu adu kutu vera, fini.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ผู้นำสหรัฐระบุการที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ยุติการทำสงครามในอิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงว่ากรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและส่งผลเสียต่อระบบราชการไทยซึ่งยอมรับไม่ได้สำหรับประเด็นการยกเลิกผลการสอบคือหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือตรวจสอบเส้นทางของการทุจริตโดยสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุด
3: ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปท.ปปช.ตำรวจแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องได้ทุกชิ้นคือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวก็หาว่าร้อนตัวอีกที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้น
2: นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายผลตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติเพื่อสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนโดยย้ำว่าการบริหารราชการแผ่นดินต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมหากพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจะดำเนินมาตรการทางวินัยและกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7 วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7 วันทั้งนี้หากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันที
5: ราก็แจ้งความไปในข้อหาที่เราได้พบหลักฐานว่าการกระทำผิดเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยก็จะไปดูต่อว่าจะเป็นใครที่อยู่ในกระบวนการนี้ตำรวจจะสาวถึงใครก็ทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนท่านนายกบอกดำเนินการให้ชัดเจนซึ่งมันจะมีกรรมการที่ดำเนินการอยู่เราก็จะแจ้งเขาไปพี่ดูว่าคนสอบก็300,000 กว่าคนแต่คนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการมันมีการแก้มาคำตอบหรือเปล่าก็ต้องมาดูสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้องอะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้วต้องมีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีกรรมการกลางของท้องถิ่นก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบว่าเราจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดก็7 วันไงที่เดียวท่านประธาน
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นจะตรวจสอบคลิปเสียงสนทนาการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีการเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยและจะนำหลักฐานนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกแถลงการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบ
6: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ออกแถลงการว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นขอชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมขอหมายค้นยึดหลักฐานทั้งหมดนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการระบุว่าได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบจึงประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดหลักฐานทันทีขณะเดียวกันนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ากระดาษคำตอบการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า800,000 แผ่นหรือประมาณ10 ลังเก็บรักษาไว้ภายในห้องนิรภัยของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโดยมหาวิทยาลัยยินดีส่งมอบให้ปปช.นำไปตรวจสอบส่วนการเปิดห้องนิรภัยใช้กุญแจ2 ดอกโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้เก็บรักษา1 ดอกและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บอีก1 ดอกการเปิดห้องจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง2 หน่วยงานและต้องมีผู้แทนของทั้ง2 ฝ่ายไม่สามารถเปิดเพียงลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ส่วนกรณีจะมีการทำกุญแจสำรองหรือไม่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มอบหมายให้นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.พูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพิ่มเติมกรณีเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาแล้วก็ตามกรมศุลกากรยกเลิกสิทธิ์รับเงินรางวัลของผู้บริหารเพื่อขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมเตรียมแก้กฎหมายยกเลิกทั้งระบบนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรได้เดินหน้าปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่เพื่อยกระดับความโปร่งใสและขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนโดยได้ปรับปรุงระเบียบเพื่อยกเลิกสิทธิ์การรับเงินรางวัลศุลกากรของผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีที่ปรึกษารองอธิบดีผู้อำนวยการไปจนถึงนายด่านศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจพิจารณาสั่งคดีหรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาลสากลของ OECD พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยแบ่งตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมจริงออกเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้จับกุมผู้ร่วมจับกุมและผู้ช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ร่างระเบียบดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วและจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ในระยะต่อไปกรมศุลกากรเตรียมศึกษาทบทวนภาพรวมเพื่อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานศุลกากรในทุกระดับเพื่อสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ตั้งอยู่บนความเป็นธรรมโปร่งใสปราศจากข้อคอรหาและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสังคมและภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืนกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex เป็นคดีพิเศษฐานผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเร่งขยายผลเอาผิดเครือข่าย
7: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ลงนามรับคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex เป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550พร้อมสั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนขยายผลตรวจสอบความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมการรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเนื่องจากการตรวจสอบพบพฤติการมีการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากโดยมีลักษณะเข้าข่ายการหลอกลวงให้ลงทุนเนื่องจากปรากฏผู้ได้รับความเสียหายและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้คณะพนักงานสืบสวนซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบกรณีการซื้อขายฟอร์เรสโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำของกลางและข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นมาตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประกอบด้วยบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์สินทรัพย์ดิจิทัลได้แก่บิตคอยน์และ USDT ตลอดจนเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนส่งความเห็นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ตราขึ้นโด ไปเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมกันลงมติในวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้จะเผชิญแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อในระยะสั้น
8: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์7ต่อ0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปีเนื่องจากเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมในการประคับประคองเศรษฐกิจโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 และชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี2570มาอยู่ที่ร้อยละ 1.8 แม้จะมีแรงส่งที่ดีกว่าคาดจากการส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตต่ำและไม่ทั่วถึงโดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวได้ดีแต่กลุ่ม SME ยังปรับตัวได้จำกัดและเจอกระแสการแข่งขันที่รุนแรงด้านภาคครัวเรือนยังถูกกดดันจากค่าครองชีพที่สูงและรายได้ที่ชะลอตัวอัตราเงินเฟ้อคาดว่าปีนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจพุ่งสูงเกินกรอบเป้าหมายชั่วคราวจากการส่งผ่านราคาพลังงานและต้นทุนก่อนจะทยอยปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ในปีหน้าหลังจากปัจจัยด้านอุปทานเริ่มคลี่คลายด้านสถานการณ์เงินบาทพบว่าปรับตัวอ่อนค่าลงตามการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่สินเชื่อโดยรวมยังขยายตัวต่ำโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่ยังคงหดตัวเนื่องจากสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยกู้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอจากสภาองค์กรผู้บริโภคยกระดับความปลอดภัยรถขนส่งถังก๊าซ LPG พร้อมเร่งทบทวนมาตรการกำกับดูแลและระบบตรวจสภาพ
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรผู้บริโภคกรณีข้อเสนอนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG และการคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงของการใช้ก๊าซในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมกล่าวว่าประเด็นความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยกระดับการกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นทั้งการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจเกินสมควรในส่วนของรถโดยสารและรถขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเช่น LPG และ NGV กระทรวงคมนาคมได้เร่งตรวจสภาพและเตรียมมาตรการกำกับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยจะเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับแนวทางส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถพลังงานไฟฟ้าหรือ EV พร้อมพัฒนาระบบอบรมการจัดการความเสี่ยงเส้นทางการรายงานเหตุและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบขนส่งทางถนนโดยรวมอย่างยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุระเบิดที่อ้างว่าถูกไทยโจมตีขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทางทหาร
10: พลอากาศเอกประภาสฝังใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุคล้ายระเบิด MK84 พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานการโจมตีจากเครื่องบิน F16 ของฝ่ายไทยว่ากองทัพอากาศไทยมีระบบประเมินความเสียหายจากการรบซึ่งใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและติดตามผลการใช้อาวุธจากเครื่องบินขับไล่ F16 และกริปเพนอย่างละเอียดผลการตรวจสอบยืนยันว่าอาวุธทุกลูกที่ใช้ในภารกิจปฏิบัติการทำงานสมบูรณ์ตามวงรอบมีการระเบิดตามเป้าหมายและสามารถตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ทางทหารได้ครบถ้วนไม่พบข้อมูลสนับสนุนว่ามีระเบิดด้านหลงเหลือตามที่ถูกกล่าวอ้างรวมถึงจากลักษณะภายนอกของวัตถุดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นระเบิดซึ่งเคยถูกใช้อย่างแพร่หลายในสงครามยุคก่อนโดยกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามการระบุแหล่งที่มาไม่สามารถจะทำได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องตรวจสอบหมายเลขการผลิตชิ้นส่วนประกอบประวัติการครอบครองและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกันนอกจากนี้สภาพของวัตถุที่ถูกนำมาเผยแพร่ ยังคงมีความสมบูรณ์ทั้งลำตัวและคลีบหางทั้งที่โดยหลักการแล้วเป็นไปได้ยากที่จะพบวัตถุในสภาพใกล้เคียงสภาพเดิมจากโรงงานผลิตพลอากาศเอกประภาสย้ำว่าประเด็นสำคัญที่สังคมควรตระหนักคือภาพถ่ายไม่ใช่พยานหลักฐานที่ยืนยันต้นตอของอาวุธได้ด้วยตัวเองเพราะในทางนิติวิทยาศาสตร์ทางทหารการชี้ว่าอาวุธชิ้นใดเป็นของฝ่ายใดต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการตรวจพิสูจน์ที่เป็นมาตรฐานสากลปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพบรรดาหลังคลอดได้ณหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ 2568 มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทรูธโซเชียลเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าการที่วุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50-48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้เขายุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายและเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่ร่วมกันลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายฉบับนี้โดยกล่าวหาว่ากลุ่มคนเหล่านี้พยายามทำให้การทำงานของเขาในฐานะประธานาธิบดีมีความยากลำบากขึ้นทั้งนี้มติดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีสหรัฐและไม่มีผลบังคับทางกฎหมายสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดฟินิสแตร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสรายงานในวันนี้ว่าเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนกว่า 68,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงของโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งแรกของฝรั่งเศสในช่วงที่กำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัดระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน58จังหวัดตั้งแต่แคว้นบริตตานีทางตะวันตกไปจนถึงภูมิภาคปารีสโดยอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันจะสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นแม่ขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 น.
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกอามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตัดถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานผิดในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิละยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกราบปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิกขสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่ง

ดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิ้มเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลและบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมด

0: ขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตัดดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้น ได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยักขราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัทธกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบทและดาบทสินีบิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026จะเน้นใช้นักกีฬาดาวรุ่งเป็นหลักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:51 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569
2: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุทธิยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลในพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นรัฐบาลโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน108รูปณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 17:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุทธิยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศตามพระดำริประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาเวลา 18:00 นประกอบพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากล
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาโดยชี้แจงว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนและเพียงพอโดยเฉพาะสินค้าในปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ในขณะส่งมอบแต่เมื่อนำไปใช้งานระยะหนึ่งกลับพบปัญหาส่งผลให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระในการพิสูจน์ความเสียหายและมักถูกปฏิเสธการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าสำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าหากสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่เวลาส่งมอบพร้อมทั้งกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบเช่าซื้อหรือผ่อนชำระ โดยให้สิทธิ์เลื่อนการชำระค่างวดได้ในระหว่างที่สินค้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับสิ่งของใช้แล้วและสัตว์มีชีวิต
4: กำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่เวลาที่มีการส่งมอบสินค้าโดยกำหนดเวลา6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์กำหนดระยะเวลาที่1ปีความชำรุดบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ขายเปลี่ยนสินค้าได้ทันที
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเสนอกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากลช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าขณะเดียวกันจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของตนเองซึ่งจะช่วยลดข้อพิพาทและคดีความระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัล D-Value อำนวยความสะดวกให้ประชาชนตรวจสอบได้ฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้เปิดตัวระบบ D-Value หรือระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ assetprice.treasury.go.th หรือแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานตามแนวนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินระดับรายแปลงรายบล็อกและรายถนนได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าใช้งานผู้สืบค้นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือเป่าตังเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงสุดเมื่อตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วสามารถขอรับหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับด้วยลายเซ็นดิจิทัลได้ภายใน10นาทีโดยไม่ต้องเดินทางหรือพิมพ์เอกสารกระดาษนอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเชื่อมโยงตรงไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆทำให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปประกอบธุรกรรมหรือขอสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วแบบไร้รอยต่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาเดินทางให้กับประชาชนแล้วยังถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับกระบวนการทำงานของภาครัฐ
6: เราได้ใช้ดิจิตอลมาขับเคลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทำให้สามารถเข้าถึงราคาประเมินที่ดินได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ต้องไปขอเอกสารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำปริ้นเอกสารในการขอราคารับรองราคาประเมินที่ดินสามารถไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะธนาคารต่างๆที่เราสามารถเอาราคาประเมินที่ดินไปขอสินเชื่อได้เลยจากระบบดิจิตอลอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้ประชาชนเป็นการยกระดับการทำงานของรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับหน่วยราชการทั้งหมด
5: ด้านนายอัครุสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากราคาประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ30-40ในการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบใหม่ในปีพุทธศักราช2570นั้นกรมธนารักษ์มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงราคาประเมินให้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจและเข้าใกล้ราคาตลาดที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
1: ตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่สนับสนุนโครงการ THAI Passport ยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการสื่อสารให้ตรวจสอบความโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนายอลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับยื่นหนังสือจากนางสาวสุจิตราทาปลัดตัวแทนภาคประชาชนและนายปรีชาศรีประดู่ตัวแทนภาคธุรกิจเพื่อขอให้ภาครัฐดำเนินโครงการ THAI Passport อย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้แก่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจระบุว่าเทคโนโลยี AI เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งด้านการศึกษาการแพทย์การเกษตรการบริการและการผลิตจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม ามารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างเท่าเทียมซึ่งโครงการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือได้เสนอข้อเรียกร้องสำคัญ5ประการประกอบด้วยการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องการจัดให้มีระบบติดตามและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะการขยายโอกาสการเข้าถึงให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มการพัฒนาหลักสูตรที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐควรดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการเพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในอนาคตกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยภาครัฐสนับสนุนเงินขยายธุรกิจร้อยละ50สูงสุดไม่เกินรายละ10,000บาท
7: นายปูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ขยายโอกาสธุรกิจด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้ร้อยละ50มูลค่าสูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาทนำร่องระยะแรก 10,000 รายโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สนใจสามารถเลือกแฟรนไชส์ได้ตามงบการลงทุนมีโอกาสขายง่ายและได้กำไรด้วยแฟรนไชส์ที่ดีมีมาตรฐานซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้คนไทยนอกจากนี้จะได้หารือกับห้างโมเดิร์นเทรดงดเว้นค่าเช่าพื้นที่ขายในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ
8: เราให้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นแฟรนไชส์ก็ 20,000 บาทก็ออกมา 10,000 ไม่ออกไม่ได้ครับเพราะว่าไม่จ่ายเลยนี่เดี๋ยวขายวันนี้พรุ่งนี้ไม่ขายแล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของที่ต้องเกิดจากการลงทุนของตัวเองบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้หมายถึงว่ามีคนหมื่นคนมาเข้าโครงการเรานะครับบรรลุวัตถุประสงค์คือคนหมื่นคนเนี่ยสามารถที่จะยืนได้มีรายได้เพิ่ม
7: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เปิดให้เจ้าของแบรนด์ผู้คิดค้นระบบธุรกิจเข้าไปลงข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการอยู่ผู้บริหารหลักมีสัญชาติไทยดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ไม่น้อยกว่า3ปีและมีสาขาตนเองไม่น้อยกว่า1สาขาทั้งนี้จะมีการคิกออฟไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในวันที่15กรกฎาคมนี้โดยนางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5ประเทศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
9: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5ประเทศเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงครั้งที่20ณนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนร่วมกับผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาในการประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนไทยได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงรายโดยเสนอให้คงเป้าหมายการลดจุดความร้อนที่ร้อยละ40สำหรับปี2569พร้อมพิจารณาขยายกรอบการดำเนินงานไปจนถึงปี2573เพื่อให้สอดคล้องกับรถแมปอาเซียนปลอดหมอกควันนอกจากนี้ไทยยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสหรือ Clear Sky ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยสปป.ลาวและเมียนมาเพื่อยกระดับการแบ่งปันข้อมูลคุณภาพอากาศและการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืนด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้รายงานการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยต่อที่ประชุมพร้อมร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์อุตุนิยมวิทยาจากศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นเพื่อสร้างอากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเพื่อเพิ่มโอกาสรักษาโรคมะเร็งโรคเลือดและโรคทางพันธุกรรมหลายชนิดให้หายขาด
10: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานงานวันสถาปนา72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพร้อมเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าขณะนี้ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเด็กเกิดน้อยมีเด็กเกิดใหม่เพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีเท่านั้นการช่วยให้เด็กป่วยหายสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพถือเป็นการคืนทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ทำให้การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกลายเป็นความหวังของผู้ป่วยเด็กด้านนายแพทย์อาคมชัยวีรวัฒนะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นอีกแนวทางสำคัญในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคเลือดรุนแรงโดยใช้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงจำกัดเซลล์มะเร็งก่อนใช้สเต็มเซลล์ที่แข็งแรงเข้าไปสร้างระบบเลือดและภูมิคุ้มกันใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กขณะที่นายแพทย์อิสนันท์หุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงกล่าวว่าการรักษาทั่วไปอาจได้รับผลแทรกซ้อนโรคอาจดื้อยาและเป็นซ้ำได้แต่การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเป็นการแก้ไขความผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคตั้งแต่ในระดับเซลล์ด้วยการให้เซลล์ใหม่ที่ปกติเข้าไปทดแทนซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดได้ดีกว่าการรักษามาตรฐานโดยเฉพาะในโรคหายากศูนย์ดังกล่าวเปิดบริการมาแล้ว1เดือนทำการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้ว2รายอนาคตจะให้บริการเด็กเรื่อยๆและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบก่อนขยายไปยังสถานพยาบาลต่างๆที่มีความพร้อมต่อไปในอนาคตณรุมนอุดมพรรายงาน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของอาลีบาบากรุ๊ปบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ตัดสินใจประกาศขึ้นบัญชีบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปเป็นองค์กรที่สนับสนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือ PLA เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่มีมูลความจริงหรือข้อกฎหมายรับรองพร้อมเน้นย้ำว่าอาลีบาบากรุ๊ปไม่ได้เป็นบริษัททางทหารของจีนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทหลายแห่งของจีนอาทิ BYD อาลีบาบากรุ๊ปและไปตู่สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างพิธีประจำการเรือโบฮยอนเรือพิฆาตอเนกประสงค์ลำใหม่เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือควรสร้างเรือรบขนาด 5,000 ตันจำนวน2ลำต่อปีในอีก5ปีข้างหน้านอกจากนี้เกาหลีเหนือยังวางแผนที่จะประจำการเรือพิฆาตขนาด 5,000 ตันที่ชื่อว่าคังกอนในเร็ววันนี้พร้อมกับเรือรบเชิงยุทธศาสตร์ขนาด 10,000 ตันในโอกาสนี้นายคิมจองอึนยังเน้นย้ำว่ากองทัพเรือเคยเป็นเหล่าทัพที่อ่อนแอที่สุดของกองทัพเกาหลีเหนือแต่ในเวลานี้ขีดความสามารถของกองทัพเรือเกาหลีเหนือยอดเยี่ยมเหนือจินตนาการและการสร้างฐานทัพเรือที่มีความทันสมัยถือเป็นภารกิจที่จำเป็นและเร่งด่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่า จ้าหน้าที่ตำรวจจีนจับกุมตัวพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนในเมืองต้าเหลียนเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบนำเข้าสินค้าต้องห้ามโดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งพลเมืองชาวญี่ปุ่นที่ถูกควบคุมตัวในจีนยังคงมีสุขภาพดีและรัฐบาลญี่ปุ่นจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนอ้างว่าพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนที่ถูกจับกุมตัวในเมืองต้าเหลียนเนื่องจากกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายของจีนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและจีนย่ำแย่ลงหลังนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเสนอให้มีการส่งกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นไปยังเกาะไต้หวันหากจีนพยายามยึดครองเกาะแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโคลอมเบียพบ DR คองโกเกมนี้โคลอมเบียบุกทั้งเกมแต่ยิงไม่ผ่านมือของลีโอเนลเอ็มปาซี่นายทวารของ DR คองโกจนกระทั่งในนาทีที่76โคลอมเบียมาได้ประตูชัยจากดาเนียลมุนยอสจบเกมเฉือนชนะไป1-0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วน DR คองโกยังมีลุ้นในนัดสุดท้ายสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบ DR คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมทีมชาติไทยก่อนลงเล่นในศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยระบุว่าทีมชุดนี้จะเน้นไปที่นักเตะดาวรุ่งและจะมีนักเตะตัวเก่าคอยประคองอยู่ในบางตำแหน่งโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการให้โอกาสนักกีฬาอายุน้อยสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะมองไปทีละเกมโดยมีเป้าหมายคือไปให้ได้ไกลที่สุดและจะไม่โยนความกดดันให้นักกีฬารวมถึงทำให้นักกีฬาเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาสำหรับการแข่งขันอาเซียนฮุนไดคัพ2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกจะบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมเวลา 20:00 นงานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2026กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้จากรายงาน
15: ในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาทิตย์สพันธ์จุลกะทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวการวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก็ประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ race.thailand/12AUG Half Marathon 2026พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการอาวุโสโครงการการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติIYBC 2026ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
16: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้สำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
14: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วม93ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอล IYBC จะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทปุริมภัสสรการรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมีให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563
18: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวาลีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้พูดโชเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
2: ปกว่า
1: เนาะจง
3: ปดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าฮือญิมาลูจาวิโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออิโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซนี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

Tapi, awak ni lah hujan tengah lele, tak? Tapi awak ya, awak kalau la seja leh, raya obo daja, kalau hayu lah video meh. No huga kacewe, kalau kecile, jimai kaya loya, kalau ke oti. Sthani Vithiyu Krajai Siang Heng Pratet Thai, Jangwat Chiang Mai, AM Tihiyo Oha Sichikot Kilohertz Tilai, Buta Len Potipo Facebook Fanpage, SWT Chiang Mai, AM 1476 Po, Lai Sot Tito Kai Che Viyo, Tini Lele Mulaqo Viyo Oya, Tichu Tina Lita Le, Sao Mulaqo Tichu Tina Lita Khagai, Le Mpuk Viyo Oya,ที่นาริไข่ตาและก็นาริชักขไก่ตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาอบูดาจาตอกเชวิโยและงาออตูลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมริโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทาติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

อบดาจาวิโยอยากปึกฮาติปอทกาดาจาวิโอญอยาเฉาะคลงะคือติปอกอกะมีลาแลชุปาอุปารุเชตาวิโอวิโอญีราหุยาติผะแกอติแกไรกะอบดาจาคลงะคืออคอกะกอกะดากิเชวิทัปปะตออรอเปติกะเลเลถะตะวิโยยาวิโอคลโลละเซจาเลอไรกะอบดาจาคลโลหะยูลาวิโยแมฮาวิโอวิโอญีราหุยาคาพ่อเชพ่อโรเชตาวิคักคิเพเชเลติกะเลเลทอกะจาแมดอแมซแมกะแมฮาเลดอซาเชโอลินาจะได้เจอกันกะหุมเมียวคลโลแลอเจ้ายาปิปากิเชวิโยแมและจะขอวิโอยากะมุยิคอคลโลเชตาวิโยจะรับประตองคือติกาลิเลกามุยิเซมาคัสปอตอลาตาเวอนาอกติพัฒนี่คือต่อดะและปูกากากิตูจาวิดอวิเชวิจวิเตจิลิลิพอกาอายิติแล้วอาชุยอตุยอยากาคาเดนิฮะซาดากิสิแมยานี้ชะดิซอคโลสปะเซนีขอฮาปาจูฮาปาคโลนิชออนี้ยานี้แลลอนเพวิโยและจะขอนี้หินชะขอขอมขอฮาวิโอวิโอเนียราหุยาติพาโอติฮาเลเลวิโอยาฮินาริควายตาแลกอนาริทักกายติฮาเลเลงาฮือราหุคอไรกาอบุดาจาวิทยุเรดิโอ AM ติฮิโอฮาสจิขอกิโลเฮิร์สติไลพองาฮือราหุคอตอกไอเชวิโยปึตาแลญีพอติพอลอโกFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยอวิอญีลาหุยาติภาติแกลาหุขอพนาแล้วนี่คือลาหุชอเจออคอโลติแกออกาปิดากิเพวิโยและอย่าเพื่อหาวิอยาอคอโลทอกะยูเวลาตาวิอบูจอวิอลอติภาไลรอยูเวลาตาวิโยงาคือลาหุยาติกาลิเลกะออคือเปตาแลออเลมึทาคาแกติแกเชียแล้วออกาปิดากิเสแม่จีเจ้าป่ากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่ยีและปิกาลาตาวิสาตาติภาถันยีเวลโกงาคือไทมิกอคโลกูแฮและฟาตาจิแมออโลโกอย่างนี้นิชออนตาและนิชกอนีขอฮาปาจูฮาปาออยาชอคอลงาคือไทมิกอคอโลไลพอทอกาติปอมุยิติปูลูกอลูลาและติกาติติลอกกามุยิกาลามาจาไกตุโยเจเลยานีนิชออนตาและนิชกอนีคาไกยาคาไลกาไลกาโคเวเลยานีมุชาชุจาจิเมลีไลพอมุชาชุจาเจงาคือเกลกาเลมุชาชุจาวิโยโหเลยานีมุชาชุจาเมลีจิไมวิโอคอลกานิเวตยาธามุชาชุจาวิโยเฮกอวิโอเนลาหุยาเกลไคเกลินาชุบเอาเปล่าวิโอลอสตากาอยู่เวลาแล้วติแกกาดะเจดะไปเพวิโยเฮกอยานีวิโอยาเลเลงาคือไทมิงออคโลเลยชอบเป้าเป้าโรยันสาลีชอบเป้าเป้าไข่แผ่เวนาแต่กว่างาคือแท้มเหมียวนาติต่อพ่ออ้อล้อนใหญ่เลยยะนี่งาคือแท้มเหมียวนาติต่อพ่อมุยเตฮาเวียออชเปอร์เซเขตแบหุตาวิลอแม่ไทมิงเกือภาคอีสานเซชเปอร์เซไทมิงเกือออก็จะติต่อออชเปอร์เซมุยต่อพ่อออชเปอร์เซไทมิงเกือลัชเกืออาดามาพ่อขอชเปอร์เซไทมิงเกือฮอติต่อลัชเกือเอาไทยออชเปอร์เซแต่กาตาวิเจเลมุยิแบหุตาวิจิแม่เคตเลอนิเวตยาธากุธิพ่อกะออชเปอร์เซจิแม่ยานิงาคือแท้มเหมียวนาเตตอพ่อมุยิเตฮาเวียออชเปอร์เซแบหุตาวิออตีแลจังหวัดแม่ฮอซอจิใหม่จิให้พะเยาจังหวัดน่านลำพูลำปางจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรพ่อคาไก่จิแม่มุยิเตฮาเวียออชเปอร์เซเคแบหุตาวิยอมเฮกวงาคือไทมิงคือออคโลเลยันตาเลนิชกอนคาไก่ขอฮาปาจูฮาปาวิออยาชอคโลมุยิโกลามากิตุโยจิแม่เฮกวแตกาตาวิเปอร์เซเลขอชเปอร์เซตาเลสชเปอร์เซคาไก่มุยิลาตุเวทะแตกาตาวิเจเลกวิออเนลาหุยาติกาลิเลกาชุดิเจเลซาตาพอยูเวอคโลมุยิคอยาคโลกาฟาตาจเวลาจลาฮาแพตอลาเวเลเฮปขออีกะลูลูลาอีกะทูมีปะเวกูลูฮาลูแพวิชะเดพาติกาลิลิกาเลซาตาพอยูแล้วคาเดกูเฮกูฟาตาแมมและกอนิเวติยาทาเลียมยานิเวอยาคโลอวิออเนลาหุยาติพาซาตา
ลายยาตอลาวิแม่แฮ่เรียกกว่าอันทาเรียตอลาเฮจาเวซาตาอะทุมาลอเลโกโกเลอันทาตอลาเฮจาเวซาตาแลงาคือไทมิงกอคโลปุลาตาเวจขอปอข้าราชการท้องถิ่นลิซอไกตาวิติภาเลบฟูปีและคะแนนปาอยู่เวลอเจคือกว่าอย่างนี้เลยนายกรัฐมนตรีในอนุทินชาริชันวิรากุลนะลียกโกเวงาคือไทมีกอโคโลปุลาตาเวจะขอป่าข้าราชการท้องถิ่นสกาตาเวเลข้าราชการแผ่ววิชาได้ผักกาอายากาจิลาปืดตุลอแม่เลี้ยวขันวิทยาธาเลี้ยวอลโกฟุกือและเลี้ยววิวอยู่เวลอเจเคยเตะแรงอ่ะหึงเมียจุยากาติปาติพานาเลี้ยมาที่มาจอวิอ๋อคโลฟุกอและเลี้ยลิหน้าวิชอมากาไกวิกาลีกาวิติปีวิขันเนติพาปาปีวิติวิลอเจเคยกว่านิวิทยาธาเฉลยมาที่มาจอวิอ๋อคโลเชตาวิโยเลี้ยเคยเตะแรงอันทาวิอ๋อยาตาเลยยันขากาเรียงอ่ะคือไทมิงกอโคโลมาที่มาจอวิพอต่อดาเลฟาพอกาติเชเวคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโกเวนาเลียจะได้คือแลออรอจะได้ผ่าทากาติกะฉากเชเวโยเรียกกว่าออรอจะแพวิกาเรียงอ่ะคือไทมิงกอโคโลจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพอกากาติกะอยู่ใกล้ตัวจิเลออรอจะมาเจจเจคติแล้วนิเวติยาธาเพกอติแลลิมูอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพ่อจิแม่ชะกะเลี่ยงอ่ะคือมีกาติปาจิโกมาเลี่ยย่อเยคอละทากะยูกาฮิเวอะโกเลเลี่ยมาเฮโกกาติมากาเวนะอลอกละทายูกาเซวิโยยูกาเวเลเลี่ยลิซอตาเวลิกูเลี่ยคะแนนโกเวนะเลลิซอตาเวคะแนนติผายูกาวิเจเลี่ยเคโกเซฮิกาเจยูกาเวคะ

มาที่มาจวิติวิลโกเรียปุราธาข้าราชการท้องถิ่นนาไกตาวิสอกไกตาวิกาวิชติภาทักขไกกะลิขเปียกอยู่ราจิตุโยเจเอลิชกาสัตตาเฮจาวิโอเมบุจาวิอัญญะนิเวอโยโคโลเวสัตตาติภายโยมากามาโมจวิโอเจกะไลเจเลยาลิกะติตอลอเมเอลิชเกติวิงาหุมิยามาวิเลมาชนาลิยาคัทโกะมาที่มาจวิโอเจติภาติวิโอโยโคโลฟามาปูเลยยานิมาตอลากาตินิโลโกตอลาวินาเลียเคโกงาฮุเตยาลิเลกาทีวิจอวิโอคโลกาติจะแมกอจาเลกาเลียซาตาชริโลโคโลกามฮัลโหลวิอัญญะละหุยะติภาชิบุญิฮาวิโอยะเลเลียออยิจาปุเวเปเลียมิจะพอกาอยู่กากาอยู่กามาจาลิชุติจะแทมเมียวนาติตอพอนะจออยิจาปุเวอยู่กามาจากุมาแคกอชอคอเลียชอคอกาแต่จาโลแม่เรียกให้กว่าชอเจเรียกจีให้พ่อจีแม่เรียกปุระวิติห้าคโลธนาคารตู้เอทีเอ็มคโลย่านเนติพาหนี้ควาเลยเรียกแก้ปอเลยน่าเรียกกะปอเลยฟุติพาคอยอยู่เวลาเจตู้เอทีเอ็มคโลฟุบากราเวียเรียกแก้ปอเลยฟุคอยอยู่เวลาเจแม่อยู่กับวิจิแม่เรียกย่านเนอาสักกันยันยี่กุยนี่ชื่ออ๋อนี่ชื่อขอติโมเจเรียกเราเนี่ยเรียกจะเข้ามากับกูดอกสจวินาอยากขะกะอาทุมาถับปะตอนามาสุเรียกจะเข้าธนาคารตู้เอทีเอ็มคโลกะดอกป่าเลยแก้ป่าเลยรีบฟุกเขาอยู่เว้เฮกัวอยู่กับเว้จีแม่ลินี่ก็อยู่กับวิเจนู่นตำบลสันติสุขเลยอำเภอพานจีให้พ่อจีแม่มึงเผื่อตักคือเวียวยาวคอลสูกอบือขอนอเตวิโรเจเลยเฮกัวอยู่กับวิโยเลยอยู่กับเว้มอเตผักกันยิเวตยาทาไลยาฟุกอยู่กับวิเจเฮกัวชอชเตผักชมเผื่อเวียวยาวคอลชูมอจากคอตัววิโรเจและมอทอคอลกอบฟ้ายิเวกาเลยยามาสกาก็เกลือโรเจมาก็สิเจมอทอแค่ขอห่อเลยยามาสกาก็เกลือโรเจแม่อ๋อเยจ้าปุ๋ยอ๋อจะได้ผาชอเกาจากาดอวิทยาธาเลยผู้ขามาจากากะจามาลูวิโยเลยอ๋อลูกอ๋อเยจ้าปุ๋ยอ๋อจะได้ผาชออ๋องาคืออ๋อจ้าวิจ้าตัวแก่กับข้าวิแม่เลยแค่ก็กาจ้าก็เยใจเวเลยขามาจากากะอุเบียติลุยเวเลยแค่ก็มาจัวละกูมืออะละกูเลยช็อกช็อตนะได้ผักกะเตะไกเวเลยแค่ก็จักกะอยู่เวลาเลยอ๋อเวียนเนี่ยละหุยติผาชะเกามาลาวิโยเลยช็อกโคลีช็อกโคเปลโรเมลิชเบอร์ฟูจาอาลาวิทาปะโตเคเตเลเลยช่องอาฮิจิไมวิชอามิโลเดกุติตอพ่อก็มาอามิโลเดกุติตอพ่อเลยโอกาจอกุติอาเวเลยช็อปเปลเลยอารมณ์เผือกโอจิไมวิชชเบอร์เลยโอกาจอวิฮึจ้าแม่มันเผื่ออาลาโกเลติพาลโกปอยกะปอยเตเวแอโรบิดปอยเตวินาติผักโอเวติผักโอยากโอจูเวติผักโออหาจาทอตูเวเล่ชอมาจะเรียกโกมอทอเดียเวกับคาบีเอกเวเล่ชอตอชอลุติโกเล่ชอคอติผักชออู้มอทอเดเตเวเรียกแค่ขอป่าวแก้ใกล้ปอเลยนะเลยกะบาเลยนะมอติอือจากะข้อตัววิโรเจเลยเขาไล่กับมอกับแม่วิจิแม่เลยเขางาหือหมอทอกะเลยเดาเลยกะจะจอตัววิจเคติวิโรกุกะมอผู้จอวิโรเจติผาเลยหมอทอแค่ข้อห่อตากอกือแม่เลยชอบข้อเจอจะเขียนกันจะข้อใกล้อยู่ตัววิจิแม่อยากก็ได้พาพาโอ้หมอทอเลือหมอทอกับแม่เวเลยสอดเตี้ยเวเลยมาหน่อยเวสอดตีเกลือเวหรือปุ้ยจะเวชอบกันนะอยากก็สติเต้แม่เลยหมอทอจะกะข้อกาวิลก็เลยจะกะขอดูเวหาจ้าอ๋อล้วก็ยูหือพระห้องเวก็มาพระห้องเวเลี้ยวปิลิเดี๋ยวแล้วก็กะจะมาเราเลยกะจะมาเราเลยอยากก็งาคือจิ้มไม่วิเลี้ยวอ่ะมีรอดได้คือโอกาสจะเกิดได้ต่อพอโอกาสจะจอตัวเวชอบได้พาเลี้ยหมอทอกะเดียวิลโกกะหมอพูดจอวีหมอทอแค่ขอห่อตักคือแต่เจเรียกให้เตแล้วนาลีหมอทอซอละเซกะตาเตียปีเจซอละเซมาเตียกะลีชอคอชอคอกะปู่วิถาปะตอชื่อจาลีจะเคแก่พอเวียนะชื่อจาลีเคกองาคือราหุยติภาทอกะสติเตเลหมอทอติเคกะชื่อเบือแรงงามือขอมือสมือตาเลเตเซคะไกกะกะเวเลหมอทอติเควึกะทะกะโกมาไงแม่ลีชะกะอยู่เวลาเลลิงา
ือเวียวเนี่ยละหุยติผาจอตาวิมอจิติผาถักคาเดหาซาปุตุอโปอลอสาตาติผาอยู่เวลาและจะเคอาชลากาลาวิโยแม่หาวิเวียวเนี่ยละหุยติผาก็จ้าแหล่ดิจะได้ลอกากอนาสิริดาวิซาตาอลอโยงาคือชอยานาเชวิชอติผาอโปดอลอกึนะเล่

แต่มาริอานาทาจ้าดาวิโยเลชนิดคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วบริษัทอเมริกาออคอลุปอดาวิออคอลุเลนาชวะซีเจมาริอานามากาเพจูจุฟาตุเวติภาติโตกาเลชอยาออตุคอลุลอนเชเวติเคออคอลุกาวิจิแมเลยชอยาตัวเกียวล่อนยิเวติแขกคอลูเกาจิแม่เรียกแขกคนยิเวติยาท่าชนิดคือเวียวยาคอลูแลเรียกอ่ะคือมิงกือชอยามาเรียนาติผาแผลและกาตูกาขากานาคาเชเวชอยาติผาผาลโกมาเรียอาสะอยู่ไกปุวิโยเรียมาเรียนาแผลวิถาปตออาสะแรกไกปุวิโยแขกเรียกอ่ะคือเมียวคอลูแล้วมาเรียนามากาเพตุเวนัสวาสีชนิดผาจุฟาตูตีกาและคาเดเยกาลโกเรียคือชอยามาริอานาทะแผลแล้วหาซาวินาชิปโปติภาคาจาเมลีออฟงาปุเคยอยาลาตุโยเจจักรีดาวิซาตาโลโยเมลีจิติคือวิอยาดอลกุจอเชโลลิชอยาชออาสาติเชวิอยาคโลพุชฮาโกกาเลดอกคาตาฮาโกปิเจพุชกาฮาโกเลดอกคากาฮาโกลาโกเลเลออกุนิเพลาวิโยโฮเลเกกงาคือลาหุยาเตผาติกาลิเลกาลิงาคืออาสาติเชวิอยาคโลดอลกุเลดอลกุตาเลปิเมเลญานิเซเลชอยากาเตไขปุเตไขกาที่ชือตะลาเชโอแมมาลีอนาทายุฟาตุเวนะชะเตผากาวอชานิเตญิวอติตอและจะได้คือลอกชอยาตุคอลอนเชวิเตไขอคโลเชโอจิเมเลคกอจกายูเวลาและอวิญญาณลาหุยติภัทธาอโลสัตติภัยอยู่เวลาแล้วจะเกะศิลากลาวิโยดาวิสัตตาอโลกะกานาไกปืนเลยแค่ก่อนจะได้คือเกาะจ้าเลยชติสัตตาจะได้หรอเกาะนาหิแม่เลยงาคือเยกาคอโลอชอติจาเวเลชบุชงาคือสมาตุเลสสุตัวเวมากกสุตัวเลติจาวิชอออยากกับเยมอวิโกมายากข้าเลี้ยงอ่ะคือออชอติจาวิออเชจอเลเมวิชออามิจาเลติจาวิมากกสุตัวเลติจาวิชอจาเมวิเมเลี้ยออชอกับออเชจอวิออลกอายเยเมวิทับปะตอออคือจอวินะยากข้าแกอาติจาวิชอเลี้ยวไววิทับปะตอลีไวจาวิทับปะตอโอเชคาเดมาตอลากาลิเมวิคาเดจามากายักขากามูขอเชวิชอนาลิออยาลากูเคดาวิเมอลอกนาลิออยาเฉลี่ยนัวกางากามาลัวลาวิทาปะตอนาลิออยาถากาฮิยูแลลากูเคดาวิโยสาลือเลกามูขอพอเชวิชอแลและอย่าปุฮาติปอทอกาชิลากาลาตุเวอลอสาตาติผาจะใครไม่จะได้โยแมลุลาแลลากาพอนาเลอโอกาปิลาเชวิติกาลิเลกาอบูจาแม่ติกาลิลิสแม่กาแม่เชสาจอสาฮาเลดอสาปีอบูจ้า

0: ธนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นายธนนท์พรระพีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้สั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569แต่เมื่อมีกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังคงรอรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากพยานผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการระบุบาร์โค้ด
7: ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญกรณีที่กกต.และคณะได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569และได้กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั้งรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR Codeซึ่งมีความกังวลว่าจะสามารถสืบค้นและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนอาจไม่เป็นโดยลับอันเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในหลายมาตราอาทิมาตรา4 25 72 34 50วงเล็บ7 43วรรค2 85 95และมาตรา224 หลังจากการอภิปรายอย่างรอบคอบศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าควรอำนวยความยุติธรรมโดยรอรับฟังความเห็นจากพยานผู้เกี่ยวข้องและถ้อยคำพยานเพิ่มเติมนอกจากนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาคดีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: จังหวัดตากเปิดโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
8: ที่โรงแรมเซ็นทรัลไลท์แม่สอดนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านแรงงานเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 รวมถึงประเด็นการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดตากอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ได้มีการฝึกปฏิบัติการรับมือเบื้องต้นเมื่อพบเหตุและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเครือข่ายอีกด้วยดีเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชเนียเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวัวโจโจ้เกเนียอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอยอานาลู
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สปสช.โยอานาลูกาดูยมือจุซาดูลันยาอนาโกลูกุมยาอุตาจอซาดูจิอ๋องหลังในญาณีอุ้มหลัวแม่บาดประชาชนยาวเดือจันนองเดลเลอแหนงาหวงเกินีโลคุมยากระดูวันโรคตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัสีจอเหนือแม่โรต้าหัดหัดเยอรมันหางทุมไข้สมองอักเสบเจอีเฮอเดออโมบาดาแนอุมายุญยาแม่สิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่แยงาซุ้มงางาปโยดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอวีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรในเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายีนิโอนากาเออสัมโบนาหอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยอโกแย่และงาเดใจที่โบนาหอนี่จำยอเวนี่มีเออโก

0: อ๋อบูดาจ้า
1: โอ้บูชอปเปอร์
0: เบิร์ดซุ้มค่ะ
2: ก็ว่า
0: เนาะซอง
3: ตัวดูทำไม
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

าสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

là yến nhau được cha các bạn cha chỉ muốn chỉ sala lo pha này cha thằng ai yến nhau phải mấy mi giờ các phụ nữ na con đi nhà mà cho lên ai yến nhá ai yến nhau con đi na biểu du lo yến nhau anh này ta na anh này cha gái chỉ lấy làm thà gái lấy pha đàn này làm ai yến nhau các bạn làm thà hôm na con đi kết lên ai yến nhá đi mà ước gì mưa cho được con ngựa đất ta cho được con ngựa lấy ở lấy kết phụ là tru yến mi lo yến nhau cho cả má phụ là na con đi cho một mối được na con mà yến phở lo yến nhau thì mình này yo ha ipai ma pula ne yela na yo ha chu pula yela na koni yo ha chu de yumine ro yin yo to ne ti pona aga ne jo koni le go pa ke bele ma bitheni nge na ro yin yo go pa na wa o le ku nga yin ya go pa go pa na unyu jo na yo bithe yin ya nga na sa hu do do ja sa hu do do ja na ti ma mi ja ko lu la nya he ka họ đã già đủ hết rồi, rồi chỉ nào gặp anh ấy nhà nào, rồi nghe này mà biết thế này, rồi chỉ nào gặp này bị lại nhà, nhà gặp gì, gặp ở đi mà, thì anh ấy chân này mà biết thế nào, nghe nào rồi nhiều, lấy bể lại nhà thô, lấy hoa khoa bể lại nhà thô, lấy na, coi cái hôm giờ to nhiều, khổ lo biết thế của mẹ nhà nhà, na hôm ngày khá na còn đi, thì chỉ mà nhà già nhà mình cho chụp bút tờ, mình già mà nhà vừa đùa na, gặp ai bút thà hơn na còn đi, hello phải phải nè cứ chỉ nam mình già phụ là nó thì chỉ ta cứ chơi vậy nhá mà không khao của thằng sụt chơi mà khổ về lại u như là nó chơi thằng sụt chơi phá lô mà thằng sụt chơi vậy nhiều hơn na còn mình già mẹ rồi gọi lấy cái gia thằng mẹ đưa lấy cô lô cho lô lên nhá vậy nhá na chú lô ya chăng à lên na còn đi à đi mà thứ na ta lô ya phong chế chứ thay vậy nhá hôm nay mình cho chụp bút thứ na ta phụ là chứ thằng nào rồi nhiều na na u cái thứ phong chế thằng này rồi gọi bé lão huy ở bên chơi vậy nhá na cái thứ mình già lùn lắm nè chứ chưa đây cái bé khổ đủ đủ cho na rồi nhiều đi mà gọi là chỉ người chỉ chưa đây na à bự của người à phát chế của người là để ăn này là để ăn này gọi là đi mà bị chưa ra này gọi là ít chú ý xong đi anh ấy chỉ chưa đây chơi này rồi nhiều gọi là cái mồm gọi là lấy bị thế vậy nhá mình na mình già lùn hơn mà mình khai anh mình gọi đủ đủ cho na thì bọn na chồng quý na so còn ít chú thà lấy xem rồi nhiều ít chú na mình già cái cái hôm nay chú mà gửi nhà vậy nhá ít chú xe na là ta phô ít chú là ta phô lùn lấy em già rồi thì mình này gọi đi mà nó ta na thằng đã phơi lấy mà già phải rồi nhiều thì mình này cô ba ở phát giác của người à giác của người lấy cô ba chú là anh ấy cô ba ở phi hôm nay lấy mình chả mà bị lừa như vậy rồi nhiều na ít hơn thì lừa ngã thua lên này thì chỉ mà là chỉ nhà ngã thua na cô không mà ở nhà gu gan ngã lo gu gan còn đi ở gì bỏ lỗ của người phụ chú của người là gu gan này thằng đã phải gần như chẳng ai lấy thì mình sẽ lấy bé bé mình tôi là gu gan vậy nha na rồi ha gu gan này cô ba ở rồi ha sạch đi ở không mất ta thằng này rồi nhiều cô ba ở nhà gà cái thua chơi vậy nha nhà gà thua na tì hồi hồi là ngay vậy nha hơn na còn đi cái gà con cho ba ở là ngay vậy nha hơn na còn đi giờ tối là cô không mà ở sạch đi cứ tới không mà ya ta này rồi nhiều không mà ya thua này ngay vậy nha na giờ thì bơ na còn đi hôm na còn đi sai đường ngay vậy nha bỏ phô phô này hết được rồi ai mà cô lô làm mì cái cho nhà thay vậy nha được chứ tì xì ye ừ chơi vậy nha tì xì ye ừ là ngay vậy nha nhị bơ luộc cái bơ nửa đô la nha lẽ cô không mà ya thua tì ui ui là ngay thím na chứ loi vậy nhiều hơn chứ lẽ mình trả lại mì phô là ngay không mà cho ba nhà chỉ là loi vậy nhiều hơn na còn đi cái dùng từ loi vậy nhiều cái dùng từ cô lô mà lô na thì bói thằng nghe vậy nhiều cái thôi chứ à chú lô chẳng hạn nhà na giờ to lên à đi mà bị thế thì đơn à thì hạt gì bị thế vậy nha lấy chẳng hạn nào như chẳng hạn nào mà lô na có ba như chẳng hạn này bị thế bé bé hôm na có ba cái hôm chúng mình bị thế mà chơi vậy nha có ba bị thế nè có ba chả sả đuôi hơi bị đuôi chứ này con này ta na có ba cái đi mà mua nhà chỉ đã ăn nó xả lấy bị thế ngay vậy nha mua na thì đơn là có ba chúng mình bị thế ngay na còn đi nghe lấy ngay nó ba thằng kia không mà là chỉ nên loi vậy như thưa mình nghe già ngay vậy như thưa mình sợ con này là bị là lang à thưa mình này là bé bé không nói cho to lấy thằng kia không bị thế này loi vậy như thằng kia có ba ở mình già sẽ già này không ít có ba cha có tổ thái không mà anh ấy cho to lấy chỉ na có ba bị thế na có ta là chỉ mình khả mẹ vậy nha thì mà mua nhà chỉ đơn không gì loi vậy như thưa mình này thằng kia không chuẩn bị thế mình khả này họ có tao kia không chứ lấy bị thế sẽ thấy mà tao kia nào mà lo na khổ lo cho na còn đi mà nghe la loi nhiều hôm na còn đi
di ma da ta ju ne ke yum de nga ye nya hong e ba ne ma yum ho me ro a phi phi de na ho ja na di gu nga ye nya thmi ne a phi phi de ma bi gu yi phai lo ye nyu ko ro we nge nge ma ya cha lo ga no ya de na nge nge ma ya cha ma wai lu le de na bu ho de tha nge le ya ne nga lo ye nyu hu na ke ga ko nga ye nyu ja ni hum thim na ko ni ก็เปล่าเลยผมถามทีมนักคนนี้อย่าเธอร้อยอย่างนี้อย่าเธอสบู่จดเดล้านาร้อยอย่างนี้สูงเดลเล่เล่ครูบิจอยเงาร้อยอย่างนี้มือจดตัวของเงินตั้งตาจดตัวของเงินเลยอยู่ฮะสูงเดลเล่ครูบิจอยเงาอามาดาจิอาฮวาจิร้อยอย่างนี้สูงเดลเล่ก็มอยู่ฮะยังคนยังงาลาเลยติดเดือนนักคนนี้อาขุดได้เงาร้อยบลาเสียสิขุดขุดได้เงาร้อยอย่างนี้ครูว่าจู่จู่อยากโฮซาเลยครูว่าอยากโฮงาอย่างนี้มือจดธนาเลยถึงกันนะคนนี้มุพามาหัวเล่แล้วคนนี้เอ็มลอยอย่างเยอะถึงไม่เนี่ยมุพามาหัวกุทุงานะอย่างกุตุกุทุกันต้องช่วยกันอย่าบีหงาเลยนะงาจีก็ปั๊บุทามนะงาจีงาอย่างเนี้ยอาเบเบมนะคนนี้อาดีมันเนื้อโคโลอย่าบีโจเลมาเลยเนื้อทามนะดีมันจีอย่าหงายงาอย่างเนี้ยเลยเฮ้ยหายาโจเลงเอ้ยโอ้ยอย่าคุ้มพูดอะไรจู่งาสุดเดือดจู่งาเลยอย่าพูดอะไรแต่หน้ากงเอ้ยนั่นเลยพายงาล่ะเลยก็มาจู่ๆถางาอย่าพูดละบินนี่ก็พูดละจนถางาลู่เลยจนถางเอดัชเชพูดละเชื่อจู่ๆจนถางาเลยโยอีงาล่ะเลยโยฮัจิอย่าโหเลงาลอยเย็นโยเลยมาตัดถาเลยงาลอยเย็นโยนับมาตัดถาเลยที่ปวนะยังมูเตเดน่าคนนี้อารมณ์พูดละจู่ก้าคนนี้ยังหนุ่มไม่ลอยเย็นโยก้าคนนี้ยังหนุ่มงาเย็นเนี่ยช่วยอย่าเธอคุรุเลี้ยงไงช่วยอย่าหงื่ออะไรเอางาลาเลยอย่าหงาเจียเนี่ยบอกว่าหงื่อเงื่ออะไรเอางาหน้าคนนี้หืมหน้าคนนี้ยังอะไรอยู่ที่ปนน้ำอย่าชิงแล้วก็อย่ากูแล้วอย่างนี้ที่มีเนี่ยก็ที่มาอย่าหงื่อไงเนี่ยอย่าอยู่ห้าอย่าบิจลีเล่นหน้าคนนี้หืมยมมืองาลูหืมมาที่มาหนึ่งมาล่างาลูแล้วคุรุอย่าหงื่อเจียเนี่ยหืมหน้าคนนี้อาเบเบมหนออะไรอย่างนี้นั่นยิ่งทิมหน้าคนนี้จะด้วยยุ่งงาหืมแล้วอย่าห้าอยู่ห้าก็อย่าชอบบ้าล่ะแล้วอยู่ห้าไม่ได้อย่าชอบบ้าเลยคือนายอยู่ที่ที่แล้วเดี๋ยวเนี่ยที่ปวนน่ะสูงเดลี่เลยไม่รู้ก็จะใช้มือไม่ล่ะแล้วที่เดินน่ะอยู่ห้าอย่าสิงห์งาที่ห้องเงยโจยท่าดูอายุยูอ่ะมาตาจุลุเอญยาเลยแล้วอุ้งยูจะยังงาลู่เลยที่ปวนน่ะคู่เออตัวอย่าเองงาลู่ที่ปวนน่ะคู่เออย่าไปจ้าเออไม่อันนี้มาเยอะอยู่ห้าอายุจัดเอชลูท่าที่กันนะคุณลูกไม่รู้ยังอยู่น่ะคือกันน่ะจะพอคนนี้ตัวจังทางงานอะไรมุพายเลยน่าอยู่ฮะอย่าพูดละอาเปียพูดละเพียงเอแล้วว่าใครพูดละยังงานละคู่อย่าว่าโฮซานยังงานละแล้วอย่าเอาแม่นี่จุน่าโฮซานยังงานละแล้วตัวอย่าโฮทายจุลอย่างอยู่น่าโฮจะพูดละจังเออะไรบิดอยู่พูดละยังงานละแล้วคุรุอย่าโฮงายอย่างเงี้ยเหมือนน่ะโยชิโย朋友เปอร์คู่เออมาฮอนี่ร้อยอย่างนี้มาฮอนี่ย้ายมาสนใจในตัวเจ้าหน้าคนนี้อยู่ห่างเลยอย่าเหนื่อยง่ายอย่างนี้บิจูรีพังอาลูมันบิจูรีพังอาลูและนั่นแต่มันเงื่อนคนนี้อย่าสิชกเงื่อนกูรู้บิจูรีย้ายเล่นเล่มทางอาลูและง่ายอย่างนี้การหน้าคนนี้เสริมสร้างพัฒนาการและบุทางอาอย่างนี้ที่ปวนานี่อาจิตตัวเจ้าถ้าเธอร้อยอย่างนี้อย่ากูรู้อยู่ที่ติ่งเองกูรู้บินนี่ก็อาเล่ย์มาจีกูรู้เอถ้าลอยอยู่กับส่วนศึกษาธิการพอเนี่ยน่าหนึ่งมาผู้หลาเลยหลาเช่บินนี่อาจีคนนี้ยาน่าอาหลาผู้หลาที่มาหลานเนื้อผู้หลาเราหลาดูผู้หลาคืออย่าผู้หลากูรู้บินนี่อาจีเนี่ยกูรู้ยังง่าหลาเลยยังง่ายเนี่ยอย่าผู้หลาบินนี่อาจีเลยยังง่าหลาเลยคู่กันเติมเนี่ยง่าหลาเลยหัวใจเนี่ยยอมมาเธออยากสิชงก็เติมอุ้มยันที่ผิวง่าลูเลยที่ปนายาเต้เลยแม่จิตเต้แม่ยาสิยังง่ามีชีพุระดุงกาเลยอย่าบุงอาลาเลยอย่าหงอาเย็นยามีชีพุระจีจีชงอาลาเลยนะอย่านาลากุลังเอปฐมพยาบาลเงี้ยงอาลาเลยอย่าหงอาเย็นยาตัวรู้เจงยานาคนนี้มากางอาลอยอยู่ตัวอย่าบีเจงยาจีคู่กันลอยอยู่อย่ามาอบรมเลยอย่าไงเย็นยาอยู่จีน่าโลนะอายุมาเธออย่าผู้ละสบุเมเธอเออย่าเอออย่าสิชงก็กระตัวรู้คอมพิวเตอร์ผู้หลักคนนี้ยังง่าหลาเลยยังหงายอย่างเงี้ยที่ปวนนะคู่เว่แม่เงี้ยจ้าบ้าผู้หลักรู้บิโมยาแม่เราอย่างเงี้ยถึงไม่เนี่ยคือก็คนนี้เลยยังหงายอย่างเงี้ยน่าที่มันเนี่ยยังคุ้มชูฮอลลีเธอจะดูง่าเราอย่างเงี้ยจะดูเธอยมืองาลูเลยยังยมอภัยงาลูเลยนี่อาจียังงาลูเลยคู่เว่ฮอลลีงาลูเลยอายุมาเธอยังเอ๋สนใจง่าหลาเลยยังนี่อะไรเงี้ยยมมาก็ตุเพจง่าหลาเลย
Ya coba di jaga pula gaya yo haya munga la le go di mati pona nge chole nge lo inyo patung paya ba le tu butange ya nala gula nge ya u kuru coba di jaga la le ya honga ya nya temine yo jina kuru ya bi jole na koni yo haji ya chele ne le ya hole nga lo inyo ya hole ya ya kung te ma paya hole nga ya nya la hule ne ya nge chole le yo ha nge chole nge ku ga yo nga le yo ha te nge chonga la ya nge honga la le nima ge tu ya nga le pula tolo ya honga ya nya yo ha ya ti ga go wa yo ne no ta ne bi jole mi lo ya nyo hu na kwa ni sung de le le ku de nga ya nya yo je na ko lo u mya mo pula ja na jo na kwa ni u mya je su de le u mya ga ku ja mi ne yo ha numa gum langa le ulu ya hoi nga ye nyu na ja tim le hum tha hum na ko ni lo ye nyu gam na ko ni ti po na di ma thana kha do pu tha ga lo ye nyu na e po ne ko lo po tha na ko ng le ya gu ko ng jo ka ma ko yo ha ya ne po tha na ko ng le ti po na cho le om phi la nge si da yo ha ga u o la nge lo ye nyu thu na ko ni ti po na di ma ma lo na u le la de ma lo ni u le de ko jo me ye nya na ti de na ko ni mecha chi ro jo de khabo ka che kam sai bo la kwa ye nya gam ji ti de na je mi jara du jo ye nya ti pona ku lo si da ti pha ni pha ti pha la le ku lo he u le nga le le ku lo nga lo ye nyo di ma he de sa jan de ye nyi de ye ha le si da ge tha u ku ne ye nya ju ru thu la ko ni ya nyi yo ha hello ole la nga le le amune khulu pha ole la ni ti po ta o khu ne ya nyu ngana di ma su ni tho jun ne adi ma o khu ne na lo yin yu ya ha tu o khu ne na adi ma su ni tho jun ne gum le nga le pha nya ya nya te mi ne khulu yu ha ma sin nya chwa ne o la na di ma ji ya ja je ya nya a ju ya ja na go pa la tha hu go pa o la hu ja to le khep le ya ge nga ya nya khep le a gung na o la nga hu le yu mu pha na ni hum tim na ko yu tha ne thana khan go in na ya ne nga ya nya ayo ma ne si da hu le ya bi pe che nga yo ma go thana khan du na yo ma le si da hu le du kap le ge nya me ya nya du ka ne ma lo ni u le nga tho le na ko ni hu wa ja to le bi nya me na mi cha chi me u la nga tho na yo ma ji da no ko to ti to nya me ya nya yo ma lo ga na di ma na thi na thana kha ti to na thana kha ne yu ho na ji nga na di ma na ti jim pha ja nga ne te mi ne ko lo bon u bon na lo yi nyu a di ma tha un je ti je na tha un je ya nya te mi ne di ma di ma ba chi ma le pi ra nga to u ho ne lo na lo ya nyu na di ma ji ko lo kulo adi ma ne ayo ma sida ja tole la ana adi ma thola ne adi ma kulo de de gela na lo ye nyu thola sa thu thu de me myo myo he no kuma u ku le le ma u ku le na no kulo kulo je de le da no e ne e de le na adi ma thu le da no a khoko ma adi ma ya e ne nga ye nya mung na da no adi ma ji a khoko ma le da no sai bo do ya e ne nga ye nya akho ma ngun no ne adi ma jo ga thula na adi ma sida tha o ne ye nya ngun na adi ma mi cha chi je to la di ma ji ko lu pi nya man ni ma du ka lo nyu na di ma sai du a du ya thu ne nga ye nya gam na lo ti e e ti le nga ye nya ja to le thu ne ne lo nyu yo jin na ko lu le hum tha ne tha na kha ko ya i nga ye nya na i so ni le thu la sa yo nya na le thu sa thu thu di ma khu khu we na lo nyu dan no e ko ma ya ba thu i nga di ma ji lo ye nyu di ma ma si nya cho ha nga ko lu u la ne wa yo ha ko lu thu la nga le le ya ne nga di ma ji lo ye nyu ho ji ti de na un phi le ku lu ja mu lo ye nyu ho ko ni ti po na ya mo nge jwa le cha ga ne la ma ye nyu lo ye nyu ga ne ta na do cha ti bium le bi na ma ye nyu do cha bi na ko ni ani nom ben bonita ne cha ta nga ye nyu la me pho ji lo ye nyu ga ne bu tha na le nu ga ma lu nga le e tha nga ye nyu ti ko lu na da ma ye nyu

আমার চল জমা জলে তোমার বাঁচি চল জঙ্গে তোমার কিছু বলা খে সব।

我把酒里要喝老庄，喝了这天要喝要急，大哥娘咱你说到这一年好娘哎，现在你们帮我修造

Oh,

0: ลธรธัญญาครับรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการออกข้อสอบการจัดพิมพ์การขนส่งตลอดจนการตรวจผลคะแนนแต่เมื่อมีกระแสข่าวพบช่องโหว่การทุจริตรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมจะดำเนินการแก้ไขอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้จะมีการยกระดับความร่วมมือโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบหลายภาคส่วนเพื่อเข้ามาช่วยติดตามและตรวจสอบกระบวนการจัดสอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งแก้ปัญหาการจัดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหลังมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริต
6: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริตว่าอธิการบดีมศว.ได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วในส่วนของกระทรวงอว.ยืนยันว่าการทำงานมีความโปร่งใสและพร้อมให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมมอบหมายให้ปลัดกระทรวงอว.เร่งประสานงานและดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ชุดข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำว่าการปราบปรามการทุจริตถือเป็นนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงอว.ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำความจริงให้ปรากฏด้วยความโปร่งใสและชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหลังพบไม่ผ่านการประมูลตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
7: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงและรายงานต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 15,000 พาเลทภายหลังได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วยังมีข้อข้องใจในรายละเอียดการจำหน่ายนมชุดดังกล่าวโดยมองว่าการดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยปกติต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการอสค.และต้องมีการเปิดให้ประมูลราคาตามกระบวนการอย่างเปิดเผยแต่จากรายงานที่ได้รับไม่มีขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวจึงมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วพร้อมมอบหมายให้ตนเองนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีในวันที่29มิถุนายนนี้ย้ำว่าจะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
4: ็แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิส น้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
8: ตอดีเหล็กตั้งออกปีหนึ่งอันไหนมันมีดีเอ็นแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็เยอะเส้นตาตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจนหือสร้างจนหือก็เยอะกำลังสุดมาเฮาถูกปรีโฮมกันเลย

ไหลตังออกปีนึงอันไหนมันมีดีกินแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตามตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจนหือสร้างจนหือก็ยาวกำลังสุดมาเฮาถูกดีหอมกันนั่น

มาซุ้งข้ามาซุ้งพี่น้องพุงยินถอมเฮาค่ะกูก็กูเกิ้ลค่ะชบกันตีเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆค่ะพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนยกลางค่ำอยู่จอมข่าวหมูข่าวโน้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเสบพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเมื่อได้ถึงมาเนอวันพุธที่24เดือนธันวาคม2เฮงปลาย26ปีใต้2เฮง1ปากปลายเช้าปีก็จะ1เฮง3ปากปลาย88คู่ในนั้นค่ะถึงมาเหลิน8มื้อ10ค่ำในวันเมื่อได้อยู่จอมกันดีในตอนการภาษาความใต้ปืนปล่อยเสียงดังเรดิโอออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ข่าวย้ํา10ถึง11โมงกลางในและกลางค่ำปืนปล่อยเสียงและผ่านดังเงาหางเสียงตั้งไลฟ์แฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะไลฟ์ผ่านดังแอปพลิเคชัน TikTok ในนั้นค่ะหลายตีหลายตั้งอันพี่น้องเขาเลยหันเลยชอมอยู่ย้ำพองตะเหลวนั่นนี่ก็เป็นอันเดียวกันก็กะปืนแพกว่าหลายๆตั้งจ้อมกันนั่นคือบ่ได้เข้าถึงปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาจึงดังในค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะวันตั้งในเดี๋ยวอันเอาพี่น้องเขามาชอมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันอีกวันนึงในนั้นค่ะอ๋อข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันในวันเมื่อในนั่นในค่ะเนาะเฮาขามาด้วยก่อนในนั้นค่ะตั้งปอท้องจึงไทยนั่นเดี๋ยวมีฝนตกลงมาโหปากมัน40ในปื้นตีเดี๋ยวตกนําตีดังเจดอนไปห้องสอนเจดอนเก้งใหม่เก้งหายพะเยาน่านลําปูนลำปางเมืองตากและกำแพงเพชรตั้งลมกระโดดเย็นตีอยู่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสค่ะวันตั้งใหม่มันนั่นก็ติมีหมอก33ถึง37องศาเซลเซียสในนั่นค่ะออกพี่น้องเฮาเขาในก่อในข่าวตั้ง7วันตั้งนานั้นฝนได้ตกหนํามาอีกอ่อนนึงเตอยู่ที่โหปากมัน60ถึง70ในพื้นที่เตมีฝนตกหนํามังพื้นที่เตจางเฮ็ดเฮากัดเยาก็เตจางเฮ็ดมีน้ําท่วมน้ําน้องผ้าผ่าผ่าหลังบักเห็บตกไหลอันนี้ก็ถูกดีไรไว้ฟังเหมือนกันในนั่นค่ะอันนี้ก็ข้าเจอออกมาฝากตัวจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาซึ่งหนังในค่ะอ๋อต่อพอถึงวันที่27 28ในฝนในตก60ถึง 40% ในค่ะพอวันที่29เตกว่าต่อถึงวันที่5เหลือน7ปุ่นก็เตมีอยู่ดีลดยอมลงมาอีกอ่อนหนึ่งในค่ะเนาะอยู่ดี40ถึง60เจมซึ่งหนังในค่ะอ๋อด้วยไรค่ะข่าวเงาเกี่ยวกับไปลองฟิงฟ้าล่ะสิถ่อมไรย่อก็ติดตามไรนะคะหนังหือเขาขับพอดีฮู้ขึ้นตันกว่ามาไปหนังหือพอดีรอดเพดีคึงปองให้สั่งนาการอีสั่งในก็มันก็ดีง่ายแง่มด้วยไรตั้งแอปพลิเคชันดีผายดังไผ่ฟิงฟ้าราศีในนั้นค่ะเนาะเยาก็แทงตั้งในโฟมมือถือค่ะมันก็เต็มมีไว้ว่าเหมือนในฝนในตกไหลมองแหลดเต็มไม่ว่าลมไม่ก็ลมกัดลมเย็นเต็มมีหมอกก็คือจําซะได้ก็มีเหมือนกันพี่น้องเขาก็เช็คด้วยไหลเพราะว่าใครเช็คด้วยอ่องตีๆแล้วนี่ก็เฮาค่ะขึ้นเพิ่มเตื้อกว่าแทงว่าเมื่อหนังเฮาอยู่เก้งใหม่เฮาใครฮู้ว่าตั้งอุดรธานีนี่แหละตั้งอุดรธานีในจ่องมันเต็มมีฝนตกก็ข่าวว่าอย่างเฮาก็เตรียมกับด้วยที่อุดรธานีเนี่ยมันก็ติลาดว่าติเลยติไรป้อเขาใครฮู้แทงว่าเจเว้งไรอึ่งไรในนึงแค่ง่ายก็เตรียมกับแทงเสียงเช่นไรมันก็ติล่ามคาดไว้ปันมันก็ติอ่ำเมียนปุ๊บในหัวปากเต็มหนังเก่ามันก็ติถูกเมียนพองเข้ากับติเลยฮู้ล็อกไล่เหตุกังมันล็อกไล่หางเฮียนมันไว้ติเป็นซึ่งหือในนั่นค่ะในก็เอามาฝากตอนจู่ถึงป้อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาให้ไรเงินถ่อมจำกันซึ่งหนังไหนค่ะเฮาคามาถ่อมด้วยในนั่นค่ะอําเตอําว่าได้เป็นอําว่าได้เป็นลองย้ําพ้องแต่เหลวปืนกดแจกดทัดด้วยอําว่าได้เป็นก้นแห่งการยานเมืองอําว่าได้เป็นพี่น้องอันเฮ็ดวัดไวโหเล็กจี้ไวหุ่งเฮียนอันสมสิทธิ์ทับกันนั่นนะคะใจชื่อเยอะกว่ามาอันเฮ็ดแอนปอมจําเจอหนังไหนเปิ้นก็กดแจกดทัดเฮ็ดจี้จํานะคะเอาถอนหักถอนหยังหักมันนั่นกําเหลวหนังหือบ่ได้อํามีเที่ยงจําเจอหนังไหนค่ะเที่ยงอันนึงอํากล้าว่าได้เป็นเจ้าไหนเว้ยกนไทยก็เปิ้นก็กดแจกดทัดเหมือนกันนี่นั่นค่ะกนไทยในกดแจกดทัดจังหือล่ะอันเป็นกว่าซื้อเป็นชื่อเฮาไว้กับเปิ้นเป็นนายทุนเป็นตื้นล่างเป็นของเปิ้นอันเปิ้นห้องว่าโนมินีน้องมินี่อันว่านั้นเฮาขาดใจกันตกลงกันซิเอาชื่อเฮาเองก็เฮ็ดเป็นของเขาเจิมเจิ้นหนังไหนก็เปิ้นก็กดจัดกดทัดเหมือนกันตี้ยอบไรตั้งนําตั้งหลายในนั่นค่ะเย่อก็เที่ยงอันนึงในนั่นค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเมื่อหนังว่าตาเตสอบตอบเขาเหตุการณ์หับการคุณในมันเลยซื่ออยากเตะมันเตะเลยใจออกอ๋อเตะเลยใจลองกันเลเพียนกันคัดเจอเลเพียนหนังหือโปรเตเข้าเตเหตุการณ์หาบการคุณอํานั้นก็การราชการไทยอันว่าในนําเตอเตเตในนั้นค่ะก็อบนั้นแลลองตั้งสื่อโซเชียลมีเดียในปันพ่อนลีก็มีอําปันพ่อนลีก็มี
มันมีอยู่นางยิงก่อนหนึ่งลาดไว้ว่าเขาเข้ามาเหตุการณ์ระยะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเหตุการณ์ระยะในนั้นค่ะต่างป้าว่ามันไหลกาหือจำเสื่อดังไหนสีกำไรเปิ้นก็ขุดคุยมาเปิ้นก็มาเช็คด้วยนั่นค่ะว่ามันมีติดกว่าที่มาเสื่อหือก้นก็ในน้ำกัดตั้งเขียนมันก็บ่มีเหี่ยงไหลไหลมาเปิ้นก็บ่อันเปิ้นคาดเจอว่าเปิ้นมันเจอเตรียมมาเปิ้นติไหลเปิ้นซ้ำอ่ำไหลจำเสื่อในก็มีมามันเป็นปัญหาลองใส่เงินมวนกันนะในการตรงวงกูตีกูตั้งจังไหนสิเฮ็ดเฮาเปิ้นขึ้นคนขึ้นกําไรหันถึงว่าตาเตตอบลีกตาเตสอบลีกเข้าเหตุการณ์ราชการก้นไทยในเหตุการณ์นาการฝ่ายทางเสียมว่าเขาเตเอาเงินหมอนหูแสนมันต่อถึง 400,000 ค่ะลองตั้งจังไหนต่อนาการตาเตเข้ากันนึงก็ขึ้นมาวนด้วยก่อนค่ะว่าตอนหนังเตตอบลิขนายก็เขายังเอาเงินซื้อขนายเพราะเขาเข้ากับเหตุการณ์ในนั้นเย้าเขาซ้ำเตเต็กเตียงเย้าก็เตเลยเงินจอมอันนั้นหมอกกะหือในวุ่นสอนจามด้วยกันนานค่ะลองตั้งเจ้าในก็เป็นปัญหาใหญ่ลงตั้งเมืองจึงไทยและลื้อหลังกว่าเตได้เกี่ยวกับไปลองการเหตุการณ์ลองตั้งจึงหนังไหนในนั้นค่ะเนาะพี่น้องของเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากฟังไว้ปันเย้าก็เปิ้นก็กดจัดกดทัดด้วยเหตุจำหนังปักเปิงไว้มือเปิ้นกว่าหนังหือบ่ดีปันให้มันมีเกิดขึ้นมาลองตั้งเจ้าไหนเที่ยงกวนสอบมัน 300,000 เปิ้นเอาตา 600,000 เปิ้นเอาตา 10,000 จําได้มันได้มีเปิ้นก็ใครเลยใน 10,000 นั่นน่ะในตาใน 300,000 เขาป้าเขากล้องเขาใครเขาเหตุการณ์ในเขาก็เลยเอาเงินซื้อเอามอนเอาในก็มีมาผิดปักเปิงมามีถอน8กําเหลวในนั้นก็ออก8นาการกําเหลวจําได้ในก็มีมายังสืบด้วยเถียงว่าตีมีผักหลายๆห่มในตอนการโครงการอันในจอมเต็มเจ้าหนังในค่ะในที่เลยว่าลีโกเนี่ยในค่ะเนาะตะเหลวในในค่ะเนาะเลยลองตั้งว่าต่างสื่อโซเชียลมีเดียอันกุ้ยในค่ะเย้าก็ลองเดี๋ยวมีคนหลักคนจนค่ะลูกตั้งเก้งหายหอลูกเครื่องมาเฮก็มาหันตั้งไว้เก้งใหม่มาหลักจันเอาสายคอคำคนตั้งเมืองเก้งใหม่เฮก็ปลายกว่าที่ตั้งพะเยาเปิ้นก็ตีนยอบกว่าแล้วเย้าอ่ำจะว่าเฮ็ดมาปอกเร็วเฮ็ดมาหลายปอกเลื่อนเพราะว่ามีนี่มีสินนำเนี่ยเสียมซื่อไหนก็เป็นคนหลักคนจนก็มีเพราะนั้นเงินว่าคํามาในทางเฮียนไว้ลีๆในนั้นค่ะเอี้ยก็อย่าเวลาลีใส่ให้เพิ่นบ่หันเห็นเผียวกลับมากูตุ้มตื้อถึงอสักสายใจและมัดเชิบจอมมันไหลอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันกันจอมในนั้นค่ะมาถามด้วยข่าวเฮาเที่ยงอันนึงในค่ะมื้อวันที่23เดือนธันวาคม62แห่งปลาย26ในอองตีผายเพียวห้วยปักตายาเมากำปกปส3ในค่ะเอี้ยก็ตั้งใจตอนเก้งใหม่ห่มกังหลายหลายฝ่ายนะคะโฮมหลายหลายฝ่ายหลายหลายเจ้าหน้าที่เขาในนั่นค่ะเปิ้นกว่าที่ยอบไล่ในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาในค่ะยาเมากำจุ่มต่อยาเมากำในปืนตีแม่แตงเจดอนเก้งใหม่ค่ะเป็นองตีหับยาเมากำนั่นเสในนั่นค่ะต่อตีส่งกว่าในปืนตีภาคกลางในค่ะในคืนวันที่2เดือน6นั่นพบทั่วผ่านว่ารถก้าอีซูซูซีสวมลำหนึ่งในค่ะขับเข้าก่อนในปืนตีแม่แตงในก็ย่อก็อยู่ในปืนตีอันที่เปิ้นถังเทิมไว้นั่นเฮ้เจ้าหน้าที่เปิ้นก็ไปมองไปคล้องด้วยสีในนั่นค่ะกดจัดกดทัดหางเฮียนไว้ในค่ะจองไกลกว่าต้องถามย่อกว่ากดจัดด้วยหบทั่วบาเป็นนายคำจันในค่ะก้นหอการหนึ่งก็หบทั่วปลารังยาไอซ์น้ำหนัก250กิโลกรัมอยู่ไว้ในรถก้าเจ้าหน้าที่เขาก็ตีนยอบกุ้มขังกว่าต้องถามสืบลองคืบหน้ามันแทงในนั่นค่ะอันที่2ซ้ําในอันนี้เป็นอมุคดีที่1ค่ะเนาะอันที่2ซ้ําในค่ะเป็นการลองสืบมาเลยลองตั้งว่ามีจุ้มเตี๋ยวมาไว้ควบของยาเมากำไว้ตีกูตองอันหนึ่งตีตั้งบ้านแม่ขจารในนั่นค่ะแม่ขจารคิเล็กแม่แต่งเจดอนเก้งใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ห่มห้อมมือกันเสียจบว่าถึงวันที่21เดือนธันวาคม62แห่งปลาย26นั่นพบทั่วผันก้นตั้งมีตั้งพี่สองก็จือว่านายเจษดาและนายรัตนชัยนะคะตึกหางเฮียนตอนตาติเอายาเมากำตั้งหนำตั้งหลายนั่นเขาก็เอาไว้ตีสวนหมักไม่ตีหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็กากดกุมทัดเสกดจัดกดทัดด้วยไหลสัมมีองตีช่องหลับไตลิ้นมีไตลิ้นตีเบิ้นพามตาเจ้าหน้าที่เขาให้หันนั่นค่ะเนาะนั่นเสกดจัดกดทัดยายาเมากำยามาค่ะเนาะมีอยู่7ล้าน3แสน30,000เม็ดค่ะก็เอาไว้เป็นของกลางกว่าแป๊ดเลยว่าเป็น1การอันที่ไหลตีนยอบลองก้นกายยาเมากำลายใหญ่ตั้งเมืองจึงไทยตั้งเจดอนเก้งใหม่แทงอันหนึ่งเหมือนกันในนั่นค่ะลองตั้งเสื้อในก็เตะเลยว่าตีนยอบไหลตั้งหนำตั้งหลายยอก็ก้นอันลักเฮ็ดก็ยังตึกมีอยู่ฝากฟังไว้ปันกันจอมแทงลองหนึ่งพอด
พอดเคยาไอยาอียาเมากำยามาให้ปีวาตาเจมชื่อไหนแพลมาในตุ่งวงปีน้องไตในตุ่งวงคนไทยในตุ่งวงปีน้องเขตั้งนำตั้งหลายหลายเจ้าคืออันกว่าสมมุติมั่นเจมชื่อนั้นก็ถูกหรือไรฟังกันไว้ในนั่นค่ะมันก็หน้าตาหังหรือหังงามค่ะอ๋อเปิ้นก็ติฮู้กันนั่นขนาดคนกินคนมากก็เปิ้นก็ติลิหูลิตาต่อกันเฮียก็แจกมังกันตั้งห้องน้ำเจมชื่อนั้นก็มีปลาก็นั่นแหละมันก็มังอันในเปิ้นถามมาเลยเฮากะเลยจ้อมกันในอําพอใครกว่าค่ะนะย้อนเปิ้นหังล่ะป้อด้วยลองฟิงยามลองเฮ็ดต้องสร้างมังปอกมาหึงนั้นกะเลยจ้อมกันไล่ด้วยกะป้อว่าด้วยจับเงาลายมันนั่นในป้อญามาในสําติญาปากันโมดจึงหนังไหนค่ะเนาะลองตั้งเกี่ยวกับลองยาเมากําว่าลองอันที่เปิ้นสงหมึดกันเอาเล่นกันอยู่ย่ําพ่องแต่เร็วพอดละลายมันก็มีพอดเคป้อเลยสู่ยาวพอเลยหุดกะยาวนี่ก็มานําตีมันก็บ่สั่นสั่นซ้ายซ้ายบ่เลยจ้อยมามันหยาบค่ะคิมุกน้ําหูน้ําตาย่อยจําซั่นได้ค่ะเนาะมันก็ได้สุดเป็นเคเป็นพองว่ะจําซั่นได้ลองตั้งซั่นได้เจ้าหน้าที่เปิ้นปักตาไปตวยไว้อยู่นะคะมันก็ว่ามันลูกกูหังอันที่เฮาอยู่ในเงินถึงเงินถึงจําซั่นได้ค่ะเนาะก้อยกะเฮาอ่ําฮู้เลยว่าเปิ้นเล็งเฮาไว้จังหือย่อก็เฮาขาดถูกดีไรเงื้องไว้จังหือย่อก็ตอนหนังสังเตกว่าเล่หลายๆปางหลายๆตีเปิ้นใจกินอีหยังในก็พี่น้องขอหลูเลยฟังกันไว้จ้อมเนี่ยค่ะกูกลางกว่ากินยาน้ำเมามิงน้ำอันเฮ็ดเฮาโหเจอเต็นตรวจพังเนี่ยเฮ็ดเฮามีใจใครห่มกามาน้ำยาซึมซื้อในนะหลูเลยฟังกันไว้จ้อมในนั่นค่ะลองตั้งซื้อในก็ฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นค่ะมาตัวเถียงอันหนึ่งตีนยอบเลยจุ่มจะเพียน59ก็ตีเวงหมูเจ็บเมืองไต้ปอดห้องค่ะห้องการฝ่ายข่าวของสีทับซึก MOI ออกข่าวเมื่อวันที่22เลือนชน62เหงไป26ว่าตีนยอบไลจุ่มเหตุการณ์จ้าเพี้ยนหลอกเลียนกินเนื้อออนไลน์ตา59ก็ตีในเวียงหมู่เจเมืองใต้ปอดห้องในข่าวเตรียมไม่ว่านางหือนาลินตีอัมมี่ลองเหตุการณ์ต่อร้องการหลอกเลียนกินเนื้อกันเนื้อออนไลน์เช่นนั้นเจ้าหน้าตีผายห่มลมหลายๆฝ่ายเลยหาซอกเตาปัดเพียวสร้างล่างอยู่แหละในวันที่22เดือนธันวาคม2566ย่ำหกคำบอก3โมงปลายสร้างมะเน็ดในก็ไล่กว่ากดทัดด้วยตีเฮือนหลังหนึ่งอันมีในปอกต่อยอดเวียงหมู่เจจังซ้ำตีนยอบไล่จุ่มเหตุการณ์จะเพี้ยนหลอกเลียนหนึ่งออนไลน์ตา59ก็ในนั้นมีผู้ใจ49และนางยิง10ก็ในนั้นป้าก้นเมืองเขต2ก็หรือเส้นนั้นแต่ก็เป็นก้นดังเมืองมันหมดๆตีนยอบไล่ป้าตั้งสักสีหลักฐานเหตุการณ์จะเพี้ยนเมืองหนังฝนกูเซนๆ2ปักครึ่งคอมพิวเตอร์ all in one 10ครึ่งแล็ปท็อป5ลูกและรถครึ่งสังแก่กูเซนๆ10ลำเจ้าหน้าตีเตสืบกดทัดซับเซด้วยแทงเสติเอาตั้งผิดกว่าจอมหนังไม้มีปักปึ้งแต่เตตีนยอบไล่ก้นนอกเมืองอันอยู่ฝ่ายหลังเสจันจึกใจเหตุการณ์เช่นนั้นไล่โฮมมือกันตั้งมึงอยู่หิ้มจำเสจบจามตีนยอบผิวล่างแปดในนั่นค่ะอันนี้ก็เตเลยว่าหน้าการแต่เร็วนั่นมันหาหยับเนี่ยมันก็กว่ามาเหตุการณ์ที่เข้าเลยมันง่ายเนี่ยปืนหยอกแลนกว่าเอามาได้เป็นกาขายฮะเอามาได้เป็นการเกี่ยวกับเลยลองว่าเอากว่าเหตุการณ์แจ๊เพียนฮะหยอกแลนให้ปืนไล่เสียงเงินจอมห้าจำจะในกอมีนะไม่ไล่เพราะเหตุการณ์อ่ำถึงจอมหนังปืนหลูไล่นั่นในกอย่าปล่อยย่าแหมถึงอาศักสายใจแทงลูกกวนอันในกอหลูเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะดีกว่าเหตุการณ์ที่เราตั้งไหลฝักฟังไว้ปั่นกันจอมในข่าวออบิโนเขาค่ะว่ายเศษข่าวเงาแทงอันหนึ่งตั้งเจดอนเก้งไฮอันลื่นลังอยู่อันเป็นไว้กับตัวลูกเฮนโฮจีโคสนั่นในค่ะเนาะโฮจีเนาะโฮซุนจำจะในค่ะเนาะว่ายเศษเจ้าหน้าตีผ่ายเฮ็ดหมายฟังกับตัวเจเวงเวียงแก่นเจดอนเก้งไฮและตั้งผู้หมมือเขาตั้งเสียงแปดก็ญาติยอบเอาตั้งพิษย้อนเปือว่ากินเงินหมอนเสเฮ็ดหมายกับตัวลูกเฮนขายปันก้นต่างมึงในนั่นค่ะห้องการหลงฝ่ายพ่องงำพ่องฐานพ่องหลวงในเมืองไทยก็มีข้อที่สั่งเฮาขึ้นมนแม่กดทัดขึ้นหมายฟังกับตัวลูกอ่อนลูกเฮียนหมายจีจีโคดนั่นเลยค่ะโหซุนอันออกปันดาลูกอ่อนผ่านเมืองและลูกล่างแห่งการยานเมืองเจ็มเจ้นั่นกอบนั้นแลโฮงเฮนมังตีก็ตั้งแต่กดทัดไว้กับตัวลูกเฮียนจีโหซุนเมื่อหนังตีเจเวงเมสวยเจดอนแกงไฮในก็ตั้งแต่กดทัดกว่าในวันที่22กว่านั่นก็เปิ้นก็เตทัดมาเย้าห้องการผ่ายจ้อยแถมปันตั้งหูลองศูนย์ไล่ไว้กับตัวก็เตรียมไม่ว่าเมื่อในอยู่ที่ฝ่ายพ่องงําเจเวงเมสวยและตั้งผ่ายลุ่มตราผ่ายจุ่มตรงวงกวนเขาห่มมือกันเสกว่ากดทัดด้วยหมายพังไว้กับตัวลูกเห็นอันเป็นลูกแห่งการยันเมืองกำบะน้ำ
ป่อแม่และลูกเฮียน2ปากปลายอันตึกเฮียนอยู่ที่ห้องเฮียน40ตีอันกันมาเนมายพังกับตัวเขาเสปั่นให้กดทัดตบคอความถามต่อเจ้าหน้าที่เขาไว้อยู่ไว้กับโตลูกเฮียนอันเป็นโหจี้นั่นป้ายปัญญาเมืองไทยเฮ็ดออกปันปูนตาลูกอ่อนผ่านเมืองลูกอ่อนอันอ่ำมีหมายพังลูกล่างแห่งการยันเมืองตาเตเข้าไล่มีศูนย์และเฮียนการป้ายปัญญาเพิ่มเติมตั้งหูหมอป้อลูกเฮียนก็ใหญ่มากถึงเตะไหลแหลกลายเป็นไม้พังกับตัวสีของไว้สีของนั่นสังว่าเฮียนหลีกถึงตีป้อไหลฮับจุ่มคู่จันจอมถึงมีศูนย์ไหลยืนย้อนเป็นไม้ฝังไทยอยู่ไว้สีของนั่นมีศูนย์ไหลป้ายปัญญาป้ายอยู่ลีเซอัมกามีศูนย์ไหลย้อนคว่างออกตางเฮ็ดปรับเยเงินสื่อหมายฟ้นเจ็มเจอนั่นแหละก้นนอกเมืองต่างเมืองเจอขั้นต่อวีซ่าเจอใครมาอยู่เมืองไทยปียาวเข้าหึงเจอใครมามุกตัวไว้อยู่ในเมืองไทยเจอนั่นอ่อนกันขามเสียงเงินอ่านโหหมื่นโหแสนหมอนเงินต่อเจ้าหน้าที่เขาเสียสื่อเอาไว้อยู่รวยรองตั้งว่ากว่าต่างเตี้ยนหมายเล็กจี้ลูกอ่อนโฮงเฮียนนั่นเจ้าหน้าที่อันใครกินเงินหมอนนั่นซ้ำรวมเอาไม้กับตัวลูกเฮียนกว่าใส่จื้อใหม่เซคายปันเปิ้นเมื่อนั่งอันเป็นกว่าที่เวี้ยงแก่นนั่นไม้กับตัวหนึ่งอันในเจ้าหน้าที่ขายปันตากวน11ก็ตื้อรู้เดี๋ยวเลยเงินบอกกาหือพี่น้องเขาว่าอ้วนมันนึงก้อนหนึ่งเสียงด้วยก่อน11ก็ค่ะล้านไปกวน11ก็ในจื้ออําเหมือนกันกวยกะว่าไม้กับตัว13ลักเป็นอันเดียวกันหมดค่ะเดี๋ยวเลยว่ามันซ้อนกันมันสวมซิดกันเหมือนว่าปีโมมีหมาย13ตัว1 2 3 7 9 10 10 2 3 1 2 3 7 9 2 0 3นี่แหละก็ไม่ก็จื้อได้ก็เป็นจื้อปีโมอันหนึ่งขึ้นกับเป็นจื้อนางล่านางเหยียนนางหางแทงก็กับหมายกลับมาแน่เหมือนกันหมด1หมายลัก13ตัวในเอากว่าเจ้าตัด11ก็เปิ้นห้องว่าเจ้าสวมซิดกันเป็นอันเดียวกันหมดมือกดทัดด้วยก้นเย็บหมายผางจึงอ่ำไรขึ้นห้องเฮียนเตอันเจ้าหน้าที่ที่ยอบเลยปอกในป่าตั้งกวนเมืองมานกวนเมืองเขและตั้งเมืองเวียดนามว่าอันกินเงินมอนเสียเฮ็ดออกปันในมีหมอกสองปากปลายค่ะกอบนั้นแลฝ่ายพ่องำจังมีคอจี้สั่งหักทัดขึ้นลองหมายกับตัวซ่อนกันมีหมายกับตัวหลายๆอ่ำมีกวนในก็เฮียย่าหมดเป็ดอยู่ที่ห้องเฮียนในก็เตียนเลยเอาจื้อลูกเฮียนเจอออกห้องเฮียนกว่านั่นส่งปันลุ่มหลงไผ่ป้ายปัญญาตั้งเซ็งเตเลยว่าหมายจี้นั่นเปิ้นเตปันมือพ่องอยู่ห้องเฮียนนั่นกุ้ยเพราะว่าออกห้องเฮียนกว่าสุจันทร์ดีกว่าเย้าในเตเลยขึ้นปันเปิ้นห้ามเตเลยใจแทงหมายอันหนึ่งในนั่นค่ะออกพี่น้องเขาค่ะจอมหนังเส้นไม้ต่อปีสองเฮงปลายเศร้าหกมาในเจตอนเกงไฮมีลูกเฮียนอันเย็บหมายฝังจี้โคตรใน31เฮงหนึ่งปากปลายเก้าสิบหกก่ออันไล่หมาย13ลักมี6เฮงเก้าปาก36ก่ออันออกห้องเฮียนกว่ามิ้น1เหง7ปากปลาย15ก่อข้อมูลอ่ำเต็มโทนนั้นมีอยู่7ปากปลาย21ก่ออันนำสุดแจเว้งเมษายเต็มมีอยู่7เหง4ปากปลาย55ก่อแม่ฟ้าหลวง5เหง2ปากปลาย29ก่อเกียงหาย3เหง9ปากปลาย9ก่อจึงหนังไหนค่ะลองตั้งเจอในนั้นในค่ะกำน้ำอาวานเฮาเมืองเฮาก็อยู่หยาบคันเจอกําไรก้นอันเป็นนายนาก้นอันเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาอ่ะจนจนในก็รัดมาซื้อตีเฮาแลเตเฮ็ดปันตีลิ้นเตซื้อเฮ็ดตีลิ้นปันเตเฮ็ดปันห้องหออะส่องปันหลวนเขาอยู่ติหลวนป้ามาอยู่เมืองไทยก็เตเลยป้าหมายโคตรหมายจี้เฮกินนายนากินกาโฮเขาตอกก้นเฮาหนังกันจังไหนมีหรอมีลองตั้งเจ้าในนั่นหลู่เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเพราะว่ามันผิดกว่าอันเขาได้เขาก็เลยเงินกว่ามันบอกป้าป่วนเท่ากับเยาว์อ่ะกุ้ยกาว่าเพราะมันเปลี่ยนมาเนี่ยมันตีหยาบก็นั้นแค่ฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งสิ่งในนั่นค่ะเนาะอย่าไปลาลิยุ่มเจ้าเพ้อในนั่นค่ะมันก็ว่าล้วนเพราะว่าป้าจ้องมาเกิดเมืองไทยก็จะเลยไว้ไทยก็อ่ำเจอค่ะนะป้อแม่เป็นเจื้อเครือหังหลวงก็เตะเลยจอมเจื้อคือก็เป็นป้อเป็นแม่กันนานกุ้ยอยู่ดีว่าเปิ้นว่าเปิ้นปันมาเกิดได้ค่ะเปิ้นก็มาปันเกิดอ๋อกุ้ยก็ว่าเจื้อเครือหลวงแต่ได้ไรนั่นเนี่ยก็เตะเลยจอมหนังก็เป็นป้อเป็นแม่อันมีไว้วัดไหวอันนั่นกุ้ยไหนนั่นค่ะใครย้อนฝากปันพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะฟังไว้ปันกูก็กูก้นค่ะเนาะหนังหื้อมันป้อตีสิ่งเงินตอนตาเขาค่ะนั่นเนี่ยก็ฝากปันพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนค่ะ
หรือเฮือหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันก่อนส่งขึ้นมาอุบโอ้จอมกันเที่ยงเหมือนในกอเดี๋ยวเป็นวันอันดีเขาใกล้ๆมาหลัดปั่นพี่น้องเขาหึงอิดอ่อนหนึ่งก็เลยเป็นเพียงความใจอ่องที่ค้ำเต็มไว้ค่ะนำเต็งวันก็เดี๋ยวหูอยู่นะคะสืบถ่อมจอมกันค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะชมเพียงกว่ามนุษย์ถูกใจกว่าเย้าในค่ะเนาะมาฝากตอนจุดถึงกันค่ะยก็มีหลายๆก็ต้องถามกันเข้ามาเที่ยงในค่ะเนาะมีข้อความว่าปอแม่มีไว้พาสปอร์ตหลวนมีไว้ไว้เกิดเฮียนจบจันจอมเย้าต้องที่ย้อนสัญชาติไรมือไว้เกิดในไว้เกิดลูกอ่อนนั่นพาสปอร์ตอีหังค่ะปอแม่เป็นพาสปอร์ตอีหังก่อนพาสปอร์ตอีหังก่อนยก็สุติบัติเกิดอรวนเกิดเมืองไทยหลงใจให้ไหนนั่นค่ะน้องเดี๋ยวเลยตัวที่ผมถามให้ไหนมันกว้างแหละมวดที่ตอบไรให้มันเตี้ยโตจึงหือให้ไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะหรือเลยตัวที่สังเตอร์แคมลีหรือเสเปิลไหนเพราะว่าโอ้เฮียนจบปริญญาตรีน่ะในมือวงกลางที่มันเฮียนอยู่นั่นเองพี่น้องเขาพอหรือเลยกว่าถามตีลุงเจเวงตีบนออกบรรวัดไว้ลูกเขาคาเลยก็เป็นนั่นน้องว่าให้จึงหือนะคะเนาะอย่าไปปันให้จืดสุดใบเกิดลูกอ่อนเท่าค่ะนั่นกับมีไว้ในทะเบียนกลางค่ะนะกับมีไว้ในทะเบียนกลางอันว่านั่นเนี่ยมันได้เข้ามาอยู่ในเฮือนผ่าเฮือนเฮือนปอเฮือนเมสอะไรเนี่ยมันได้หยาบบ่หึงหึงมากเนี่ยใจอันนั้นละลายมันไรเป็นก็ดีว่าคนก็เนี่ยมีเฮือนอยู่มีทะเบียนบ้านกลางเป็นก็ดีจำหน่ายว่าแปดที่ไหนก็นั่นแหละลองตั้งอันไหนสังแคมดีหรือเสพเปิ้ลพี่น้องเขาก็ถามจีรุ่มเจเวงอันที่เปิ้ลออกวันวัดไหวพี่น้องเขานั่นค่ะเนาะไว้เกิดล้วนพี่น้องเขาแจ้งว่าจีไรล้วนมีไว้ในทะเบียนบ้านเพิ่มซึมซึ่งหนังไหนอ๋อมันจะว่ามีไว้

เจ็ดทวีฮะมาตราอีหังที่เปิ้นได้ไล่ดอกมันเข้าตระหว่างอันนั้นเพราะมันเมียในก็เฮาขาก็กว่ายืนไล่เนี่ยด้วยการอันที่1นั่นโหลเลยเอาหลักฐานก็เป็นปอเป็นแม่ไว้ลูกอ่อนก็นั่นกว่าตึงต้องถามที่ลุ่มเจเวียงอันที่เปิ้นออกปันวัดไว้ลูกเข้าขานั่นเตเตอร์แคมนี่เลยเซเปิ้นค่ะอันนี้ค่ะเนาะปอแม่มีพาสปอร์ตลูกเฮียนมีเฮียนอยู่ม่อ3เตเลยวัดสังฆะมีไว้เกิดก่อมไล่วัดหังค่ะย้อนบ่ว่ามีไว้เกิดอามีไว้เกิดเดี๋ยวปอแม่ทําเป็นวัดปอแม่ซ้ําเป็นวัดสปอร์ตพาสปอร์ตเนาะเป็นพาสปอร์ตแห่งการจองใจเพราะเป็นพาสปอร์ตแห่งการก็เป็นไว้สิของไว้แห่งการลูกอามีไว้เกิดนี่ก็ลูกอ่อนก่อมไล่หยังในนั้นค่ะเป็นผู้ที่ตามก็เป็นปอเป็นแม่หลายๆเฮียนดีกว่าในห้องเฮียนต้องเปิ้นปันหมายเลขจี้ค่ะหืออันนี้มันก็เตมีจังไหนแท้งเพราะว่าเลยขึ้นห้องเฮียนเนี่ยเปิ้นเตมีหมายเลขจี้โคสอันคาวานั่นจองมันมีนี่ครับพอออกไม้อ่ะมันเปิ้นก็ติเปลี่ยนไปเป็นวัดไว้สีของจําจังได๋มันอยู่ที่ว่าเฮาหลวนในเฮาอันเฮาก็เฮียนนั้นมันมีไว้วัดไว้อีสังนั่นค่ะน่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะย้อนถามรองวัดสีชมพูเปิ้นไปฮับถ่ายปันค่า5ปีเมื่อเร็วย้อนถามวัดสีจําปูวัดสีจําปูวัดอีหังค่ะถามว่าเป็นวัดเหตุการณ์จองใจเป็นวัดไว้เหตุการณ์จองใจเพราะเป็นวัดไว้เหตุการณ์เฮ็ดจําในมติครม.มื้อเหลอเฮ็ดจํากรรมนี่อันเหลอก็กะบ่เฮ็ดมื้อปีเมื่อจังหนังมติครม. 11 11นั่นในซึ่งตาเหลียวเปิ้นเอาไว้คิวมันองตีคิวนั่นก็ยาวลงกว่าค่ะมันก็ยังไปได้ถ่ายมันก็จําตีได้ถ่ายจําซึ่งในก็มีมาหลู่เลยต้องถามตีกว่าเฮ็ดจอมมาเฮ็ดจอมตีไหลค่ะอันนี้ตีไหลขอตอบดีที่สุดค่ะนะถูกค่ะลูกค้าย่ามาเยี่ยวค่ะเลยก็ตรวจที่อ๋อดีค่ะเป็น DNA มือเสียงน้ำทนค่ะเพราะเป็นเจ้านั้นในเพราะเป็นเจ้านั้นในเตเลกากดจัดด้วยเลือด DNA อันว่านั่นค่ะเนาะก็ติเสียงอยู่1ก้อมอก7เหง5ปาก2ก้อก็15,000เพราะใครไว้ก็ได้เพิ่มแทงเปิ้นก็ติมีแทงให้นั่นแทงลูกก่อนนี่ค่ะนะเตเลสูงกว่าเดี๋ยวเอาไว้กดนั่นแหละลูกที่อำเภอมาเดี๋ยวมันก็ส่งกับที่อำเภอแน่เจ้าไหนแทงก็เดี๋ยวได้เสียเงินแทงเจ้าไหนเหมือนกันค่ะลูกอมีไว้เกิดปอแม่ต่างดาวถาวรลูกเตเลยไว้สังค่ะปอแม่ต่างดาวถาวรลูกอมีไว้เกิดปอกับตรวจ DNA ในก็เลยวัดไว้อ้นสัญชาติเป็นคนไทยค่ะด้วยกันอยู่ที่ตุ้ยว่าปอแม่เป็นต่างดาวถาวรเป็นเลข8แล้วเนาะก็ล้วนก็เตเลยไว้ไทยค่ะปออยู่ในเมืองไทยแล้วก็กดจัด DNA ด้วยในค่ะนะปีค่าลูกค่าเลยหมายเลขจี้ปอมแม่เป็นพาสปอร์ตค่ะคุยกันน้องมีไว้เกิดเมืองมันจ่ายได้ไหมคะคือจ่ายยังไงอําเนมไปปองใจคําถามแม่เหล็กหมายเลข4ได้บัตรอะไรคะพี่ฮะแม่เหล็กแม่เหล็กงงละเริ่มงงละเริ่มกวังแล้วค่ะนะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องเขาขอได้ถามค่ะดังบดดังเสียงเลยค่ะตอบถูกเมียนเป๊ะเป๊ะเป๊ะให้ไหนเนี่ยมันเจอค่ะนะย้อนเบอร์สั่งหลานในหนึ่งพี่น้องเขามีไว้วัดไหวเฮ็ดไว้ตีดุ้มเจเวงไหลอำเภอเหลอก็เป็นปอเป็นแม่เป็นลูกเต็มเจ้าในลักฐานศักดิ์ศรีมีในนั่นก็กว่าต้องทำเจ้าหน้าตีเปิ้นค่ะมีเจ้าไหนเจ้าไหนรู้ข้อเตะไรจังหือจังไหนก็ถามเปิ้นเพราะว่าขำพันขำพันไว้ยังจะในค่าตอบหยาบเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมันเด็ดตอบหยาบเนี่ยในค่ะเนาะก็แค่ตัวพี่น้องเขาป้องใจบันเซกัมค่ะเฮาก็เป็นปัสสับบบนี่มาถึงปัสสับบบก็มาว่าแม่เหล็กก็มาว่าสุบะปัสสับบบมันก็ว่าพิซซ่าขาหมดนี่ก็สมีเถียงพิซซ่าผมจะนะวีซ่าวีซ่าวีซ่าเนี่ยผมจะพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยดูอ่ำกินเองก็อย่างเนาะเขาก็เป็นพาสปอร์ตของแจ๊ปับคำเมืองตั้งปอตั้งแม่ฮงเฮียนเฮ็ดปันวัดสิปีเย้ามันก็อยู่ดีว่าดีฮงเฮียนดีหังแทงอ่ำอันคาราเนี่ยผมจะว่าอันทั้งเก่าเฮ็ดอะไรทั้งมันเฮ็ดอะไรอันมันรัดผมใจเก่าเฮ็ดอะไรอ่ำใจค่ะเปิ้นเตอยู่ในดุลนมิตพิจารณาอันตีห้องเฮียนในลูกเขาเฮียนอยู่นั่นเป็นเจ้าหรือเป็นวัดไวอีสังพองหลวงเขาเฮียนเมื่อแล้วเป็นเจ้านั้นเจ้าไหนมันเต็มมีมาเจ้าไหนคะนี่มันก็เป็นเจ้านั้นค่ะพี่น้องเขาก็รู้เลยป่องใจเจ้านั้นจอมค่ะเนาะ
วัดลูกอ่อน

홍현매사회정미반카반하카흐비요한담펑카왓루원홍현매사회정미반하카흐비정미하반정미반하กูตีกูตั้งประเด็กกูจัดกูทัดขึ้นอันเหมอค่ะเนาะว่าเผอสวมซิดเผอเผอเจออันปลอมอันเตมันจิ๋มใช่ไหมค่ะปอปัดเฮือนะว่าอาลิกไตปอปัดเฮาต้นจำหน่ายตีไล่ตำเนินการมันอ๋อบ่วัดไว้เฮาย่าอันเปิ้นจำหน่ายกว่า8เฮาติเลยนำการจึงหือ1เอาหลักฐานศักดิ์สิทธิ์เฮาคากว่าที่ลุ่มเจเวงอันเฮาคาเฮ็ดปันอันเปิ้นเฮ็ดออกปันวัดไว้เฮาคานั่นเปิ้นลุยสังเจ้าหน้าที่เปิ้นถามกะถามเปิ้นค่ะลุยหังเฮาย่าจำหน่ายเฮาเป็นตัวเตเสียงเตมันจังนั้นจังไหนเปิ้นก็ติก็เช็คด้วยในคอมพิวเตอร์ลงเปิ้นนายกอนายขอนายสั่งซ้อนายสั่งสู้เมปาจิงลุงปาหอยมีเปิ้นออกมาปึ๊บในนั้นพอออกมาในนั้นบ่ว่าเฮาย่าโดนจำหน่ายเลยแล้วเฮาเป็นเฮาเตแค่พังมันติออกมาไว้บ่ว่าเปิ้นก็ได้รับว่าอันนี้ย่าจำหน่ายอันนั้นย่าย่าสวมเขาก็ใจนะเขาเป็นอันเต้มันนะเขาก็เปิ้นรู้ยังขนาดเปิ้นรู้เลยมาเจ็ดเซว่าเขารู้มายืนยันว่าตัวเขาเป็นก้นไหวเนี่ยบอกกับนั้นผู้ใหญ่วานก้นไทยทับห้องอีหังอีสิงจำได้เปิ้นรู้หังมาเขาก็มาเอามาเอากว่าเซกว่ายืนบันเปิ้นเปิ้นก็ได้ขึ้นเมเกบันเขาค่ะจึงนั้นค่ะเนาะเฮ็ดกับจำเป็นขั้นเป็นตอนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองจ้างจึงหนังไหนค่ะนี่ก็หลัดเลยลองตั้งเรื่องวัดตรงไหนกันในก่อนในขณะพี่น้องเขาค่ะหรือเคยหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันก่อนขณะพี่น้องเขาเขาค่ะหางเฮียนมาปั่นพี่น้องเขาให้เลยยินถ่อมจำกันดีในค่ะนะเพียงความอันในเปลี่ยนเพียงความตีพี่น้องเขาย้อนกันเขามาตั้งนำตั้งหลายว่าข้าก็คาดใจออกมาเปิดปันให้เลยยินถ่อมจำกันค่ะนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เวียนสีขาวเวียนสีขาวดิ๊ดแต่งย้อนถ่อมค่ะปีเวียนสีขาวเวียนสีขาวในดิ๊ดค่ะ

พ่อแม่พี่น้องเฮาเขาค่ะข้าวย่าหมดเสียงเหี่ยวค่ะติย้อนผัดยันพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาโฮมมาทุบจอมพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาแทงค่ะอ๋อวันเมื่อไหนข้าวยิ่งหมูข้าวนุ่นผัดยันเมื่อก่อนค่ะมื้อสุ่งค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงที่สำคัญต้องไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ในระบบการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบการศึกษาไทยศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายออกใบอนุญาตให้บุคคลทั่วไปประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์พร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนรวมถึงผู้ให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมฟอเร็กซ์มีความผิดตามกฎหมาย
7: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forexรวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อทำธุรกรรมโฟเร็กซ์ทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้การโฆษณาชวนเชื่อหรือชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนเทรดโฟเร็กซ์จะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงประชาชน มีโทษจำคุกสูงถึง5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทรวมถึงปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะหยุดกระทำผิดด้านความคืบหน้ากรณีธุรกิจ Forex แอบแฝงในช่องทางเพย์เมนต์เกตเวย์ขณะนี้ธปท.กำลังร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนหากพบความผิดจะสั่งระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มทันทีโดยผู้ประกอบธุรกิจเพย์เมนต์เกตเวย์มีหน้าที่ต้องตรวจสอบร้านค้าอย่างเข้มงวดหากปล่อยปละละเลยธปท.มีอำนาจสั่งระงับบริการสั่งปรับหรือเสนอเพิกถอนใบอนุญาตได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลได้เนมาร์กลับมาพร้อมลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026พบสกอตแลนด์คืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันในนัดสุดท้ายของกลุ่ม A B และ C โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C ระหว่างบราซิลพบสกอตแลนด์ที่ทั้ง2ทีมต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งจะลงแข่งขันเวลา 3:00 น.เกมนี้มีรายงานว่าเนย์มาร์สตาร์ตัวเก่งของทัพแซมบ้ากลับมาซ้อมแล้วและพร้อมลงสนามส่วนราฟินญาที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังยังต้องเช็คอาการอีกครั้งส่วนสกอตแลนด์ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักทั้งแอนดรูว์โรเบอร์สันกัปตันทีมสกอตแม็กโทมิเน่จอห์นแม็กกินอยู่ครบพร้อมลงสนามส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆสวิตเซอร์แลนด์พบแคนาดาและบอสเนียพบกาตาร์เวลา 2:00 น.โมร็อกโกพบเฮติเวลา 5:00 น.แอฟริกาใต้พบเกาหลีใต้และเช็กพบเม็กซิโกเวลา 8:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่24มิถุนายน2569เพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงประชาธิปไตยนางสาวสิรินขุนพุ่มบันทึกเสียงเป็นแผ่นตราเทพดุริยางค์

ที่จบไปนั้นคือเพลงประชาธิปไตยนางสาวสิรินคุณพุ่มบันทึกเสียงนะคะต่อด้วยเพลงรักชาติโดยคุณประภาเป้าประเสริฐผลงานของพลตรีโลหิตวาทการค่ะ

พลงผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ชื่อเพลงรักชาติโดยคุณประภาเป้าประเสริฐจบไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้24มิถุนายนเราจะฟังเพลงวันชาติที่ขึ้นต้นว่า24มิถุนาเพลงนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นะคะก็ประสงค์ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองจึงได้จัดการประกวดเพลงขึ้นผู้ที่ชนะเลิศก็คือนายบุญธรรมตราโมทหรืออาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติแห่งกรมศิลปากรนั่นเองนะคะและใช้ชื่อเพลงว่าเพลงวันชาติตั้งแต่ปี2482ค่ะฟังเพลงวันชาติจากแผ่นตรากระต่ายนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงวันชาติได้ใช้ต่อมาเป็นเวลา21ปีค่ะและได้มีการปฏิวัติกันหลายครั้งในที่สุดเพลงนี้ก็กลายเป็นความหลังไปฟังเพลงหวานน้ำคำโดยคุณรุจิอุทัยกรผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินต่อได้หวานใจหวานเพลงโดยคุณเบญจาตุงคมณีค่ะเป็นแผ่นตราเทพดุริยางค์

จบไป2เพลงแล้วนะคะเพลงเก่าหวานน้ำคำและหวานใจหวานเพลงต่อได้เพลงธาตุรักโดยคุณนันทาปิตะนิลภลินเป็นผลงานของครูสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะคุณรัตดาศรีวรนันท์เพลงไฟสูงขับร้องไว้เมื่อปี2498ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และเสน่ห์นางโดยคุณวรรณลบวิชุกรผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อได้คุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเสน่ห์ชายชมโดยครูสไลไกรเลิศรวมช่วงนี้4เพลงนะคะเริ่มด้วยธาตุรัก

จบไป4เพลงแล้วค่ะธาตุรักฝ่ายสูงเสน่ห์นางและเสน่ห์ชายชมครูล้วนควันธรรมในเพลงนักเลงลูกเต๋าค่ะแต่งเองร้องเองต่อได้นักร้องเมืองไทยครูนครมงคลายนขับร้องและแต่งเองด้วยบรรเลงด้วยวงนครและสหายเพลงที่3นักรบชายแดนโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงค่ะ

คงได้อาศัยหลวงพ่อพอหลับนอนหากว่าช่องแบบ

บไป3เพลงนั้นคือนักเลงลูกเต๋านักร้องเมืองไทยและนักรบชายแดนมีเพลง2เพลงนะคะที่แต่งคู่กันไว้โดยสนิทสอค่ะเพลงแรกไม่รักพี่แล้วจะรักใครเป็นฝ่ายชายขับร้องคือคุณนิทัศน์ละอองศรีต่อด้วยเพลงชื่อเดียวกันแต่เป็นเนื้อเพลงของฝ่ายหญิงคือเพลงไม่รักพี่แล้วจะรักใครคุณศรีสุดาเริงใจขับร้องผลงานของสนิทสอนะคะและเพลงที่3ไม่รักไม่ว่าคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องเป็นผลงานของคุณจงรักจันทร์คณาเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสื่อสารภาษาและย่อและนำแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอ้บุชเปอร
1: ์มาซุ้มค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนื้อชง
2: โอบุธมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

มีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Rayo Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ý chồng mong mua ký tàu xa cứ nạ văn giữ thái từ thi chua tao cho bế suốt lần trì lời lúc xua tàu xa lưng đầu bế hãy nhìn mong.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนเก็บของได้แล้วแผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมาแล้วว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ไม่มีแฟนเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆเลยละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้าก
6: ูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันนัดเนอะกลุ่มที่สังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่ตัวใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงไม่ใดเปิ้ลกระตุ้งคึกคักกันกูตื่นฮะ
5: วันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมก
6: ิน
5: กันแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมชอบอกชอบใจขนาด
6: กุ้งติดบ้านก็เป็นกุ้งที่บ่ออกไปไหนต้องปองบ้านให้ปลอดภัยติวบ่ข้องบ่เต้านั่งที่พอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมองงันมาเงานะส่วนกุ้งสุดท้ายกุ้งติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่หี้ลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบางทีเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเลยเจ้าขอบคุณนั่นแน่เจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะติ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปเลี้ยงปลาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนื้อ
5: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: 给保洁处啊，在警办当头。咱们在看猫娘好，是听把窗，那是听把别听吧。咱们在保个路在处啊，看猫到保洁娘好一想，咱们保个娘好 ，application 十八十错 ，line 十八十错，到那个有木查个，落发啥个，是他娘能买，让大家在处保着个了到。这个政府是动木查保娘好。十八十七零三三旬古早天，各处十个代把各种多不差村，那将东头我那直台，我这个我没能把个背读，这么接到早，这差我还打不成咯。一个十八五十六接错，我六七幺请假得零个两头接，各有种木头两头零包个在都直接，都好说，都老板接说。你要将头抄者，头停在底，天龙在烧，我摸成鸟，鸟好人头，如成鸟有主鸟好，一他者我如在穿头甩小个，天有他保如在穿得到。
8: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เขียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชาโม่เก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงแหงสัญญาณหนึ่งเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนอหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เขียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสูงชื่อเป้อ๋อชังเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ๋ออ๋อ
0: ốp láo chào, dì chứ, chẳng chua.
9: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
10: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

银江把高青江楼顶，多把苦有娘们啊，就给人在高把灯儿

ย่อทรงอีจงหน้าจุกตีนึงจังสวดเล่าจวนนู้วันสุกนู้ทัศห์จวนนู้วันพฤหัสบดีนู้ตีเน่งเก่าจื้อลู่เจ้าลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วมานู้นัวกุนย่างจัวหลีซาเก่าอีเติร์จาคือกังนู้นัวย่อนเน่งโฮปิกีย่อนย่างจัวหลีซาเก่าอ้อเติร์จ้าคือกางปีกีย่อยย่างเฮียงหนัวย่อนย่างจวนแห่งเฮียงมานดอกหนัวกูมเป่าหญ้าเสียงห่างรงชาจอกันจนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ต้นซื้ออีจงหนักสึกที่เน่งจังสวดเล่าวันได้หนัวจะยัวถอยอีจงหนักสึกที่เน่งจังสวดเล่าคือเม่งกางลูกใช้ห้างกางลูกนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแรงอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอออีเช้งเปล่าปัวอย่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอัดจ้องดาวจนไม่สวดเล่าก็ไม่ปังเชิงกังสู่ต้องชัวฮาลุมงดอกลูกแสงจังใหม่อ๋อเอตังกินัวเจกูกูหวังฮัจยาชาฮาตาไม่สวดเล่าอยู่ลุนดูกูย่ออัวพองยืดเถาปีมองสุดสวดเถาเศร้าวันได้นัวเจกูตัวมัวอีช่างลูกจ้าคือย่อร้องเช่งร่างลูกจ้าคือลุ่มใบหัตตาก้อนย้อนดาวมงจอจัวสดเล่าเต้านงกองกี้รอใจตั้งเรามาจวนจืนัวเจกุยมัวอีร่างลูกเป้าคือฮาจูจอศูนย์เด็กเล็กเนอะคือฮาจูจอศูนย์เด็กเล็กคือมั่วคุณภาพคือร้องจะลูกถังจัวไปสดเล่าเต้าเป้าอ๋อมากี้คือยัวสายจอเจศูนย์เด็กเล็กจัวจอมิญัวเราสิยอสายจัวจอมิญัวย่อจัวถังจนู้มายัวจัวย่อจอศูนย์เด็กเล็กหอคือย่อจัวชื่อเซ็งเนอะชื่อเซ็งย่อย่อจัวอีหยงหอเราสิยอถ้าคืออยู่คอยยืนดาวอ๋อจะจวบไปยงมาช่วงคืออยู่ว่าอ้วจัวจอมิญัวเจนแอลฟาหนอหนือพัฒนาเตาจงช่างเปล่ามาย่อถ้ากูถ้าคืออยู่คอยยืนจะไปลูกหยงเสืออ๋อเอยศุเตาสายจอศูนย์เด็กเล็กคือมั่วกีคาคือจงหอปูพื้นฐานย่อจวนดาวอยู่ยอดส่วนดอกมิญัวตัวทรงมาสาลีทรงจวนมิญัวเนอร์เอแสงมั่วกีเป้าหอนดอกจอมมาตรฐานดอกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพคือหัดเจ๋งมั่วกีปลอดภัยแข็งแรงฮะพัฒนาการหนึ่งสมวัยลอสิยอนนึกเจ้าอัวจะตัวอย่างเจ้าเลยคือหนึ่งลูกน้องยงเนอร์จอหลุดถังจัวสวดเล่าเตาเป้ามายัวจู่เตามั่วจื้อมิติลอสิยอนยัวจู่เตาพัฒนาจะมีหัวหนัวจื้อมิติโอกีคือหัวปังจวดจวดถึงมีหัวบางชื่อทุกเข่งคือหัวมงจูหรือลัวหรือเล่งหรือตัวย่อหรือสยองานจัวสู่สังคมหนอไอหัวปังจวดอวจัวจ้อหนักย่อจื้อสู่ซาเตาเท่าคือมงอวดหลังหนุนเนอะฮัทชื่อมั่วมาจื้อมิติหนัวมวดลังจื้อไปหมกใช่อ๋ออีย่อมิติแห่งการพัฒนาหอจื้อมิติแห่งการพัฒนาอีมาย่อความปลอดภัยฮะสิ่งแวดล้อมเนอะมาอย่างเท่าได้ช่างเปล่ายอดส่วนดอกจะมีหน่วยยาวมาหยัวจู่เตามั่วความปลอดภัยฮะจ่อขงลสิยอจะต้นเองกุญย้อนดอกหนึ่งอีปวนยีขอเช่ากุญย้อนมาหยัวจู่ย่ออีขอเช่ากุญปลอดภัยจ้วนหนึ่งซื้อเลยหยัวจู่มั่วแยกโซนจ้วกว่าหนึ่งชัดเจนเนาะโซนคืออ้วซื้อย้อนย้อนจัวขอตือโซนเก่าเดาห้าโซนอ้วซื้อหอยย้อนย้อนจัวขอตือเราซื้อโซนคือปื้อย้อนจัวขอตือโซนน้อหมอนย้อนจัวขอตือยศุตาม้อไฟอัวอีโซนอีโซนเล่ยหนัวมามีหนัวสะเลเป้าหัตตาย้อนน้อหมอเราซื้อเข้าห้องน้ำยศุมงจัวขอเชิดตือมามีหนัวสู้สายแยกเต่าหอเตเถ่าคือมีหนัวยัวเต่ามงสู่สังคมเตมีหนัวสะเล่นจูรัวหรือเล่นหรือตัวย้อนเตาอ๋ออ๋อยอสุขอนามัยห้าโภชนาการเนาะมายัวจู่เตาน่อเจ้าหมอจู่กว่าเนื้อปุ้มพอจื้อหมูเนาะเนอะมายัวจู่เตาจังจื้อท่อนน่อจ่อเจ้าหมอคือเนื้อกังจื้อห้าเนื้อมั่วจ่อห้าเนื้อกลางเจ๋ย
ยอสู่เต้าคัดกรองจอค่ายหอรอสยอยอเต้นุกือทุมิยอถือกือกู้อีกีรอสยอต้าใจเข้าทัวนวดเจยอสู่เต้างงวานสวดเต้ห้ายอสู่เต้าร่างจุดทอดจามิยอมองกันดาวหรอเอยอสู่เต้างงวานสวดเต้ห้าสือแปลงฟันหอห้ายอสู่เต้าสวดนะชุดโซจาต่อกางกืนน้อหมอตั้งเราไปยอจอกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการหนัวมายุวัวจัวขอหนัวหอเจจอมิยัวคือน้องยงหยกคอยู่สู่จัวไปรู้ชงมาจอหนึ่งจื้อปัวสังจามิยัวหอเต้าอัวซือเนาะมิยัวเต้าอัวซือมั่วจอของเล่นคือยัวลูปังอัวจัวหนือเต้กล้ามเนื้อหอจอกล้ามเนื้อมัดเล็กละสิยอจอเต้จอเต้ามั่วโจเนาะมั่วโจจื้อฮาอยู่จอเต้กูยอดส่วนเต่าอยู่เต้จื้อฮาจอดิเต้หอจอดิเต้ลอยยอดสุดเต่ามั่วโจฮ่าจนเต่าเต้ยิ้มบ้างหอลอสุยอดเต้กูเต่าเต้นเต่ามายอดสุดเต่ามั่วโจเอ๋สัตว์เลยซื้อสาเลมัวชีวิตคือทรงเนอะยอฮาตาใช้เตมัวโซโลเดถากือเนื้อมึงตัวจออเมเนอะถากือเนื้อมึงตัวจอเมซ้อมดอมาสาเลมัวโซคือยอตัวหัวยอฮาตาเตกอตเตจิมบังหนึ่งมัวโซเตเนื้อสาเลมองกีตาวหอมองกีตาวโอมองขังเตาฮะยอมองเล่นกีฬาลอยเนื้อสาเลแข็งแรงฮะเนอะหัวอ้อยอมบุคลากรคุณภาพหนอมาจอจอจอซื้อฟื้อคือโยลุไซชัวจอมีนัวมาโยสุเตาผ่านการอบรมเนอะโยสุเตามงอบรมเฉพาะทางคือไซชัวจอมีนัวนัวลูมั่วทักษะปฐมพยาบาลไซชัวจอวินัยดอกจอมีนัวหนอเอ็นเป้าตาโอเลจังเอสเลฮาจอมีนัวเตาสเลคาควักคาจอมีนัวเตานัวเนอะซื้อยอดจอบริการจัดการและการมีส่วนร่วมหมอมาอยู่ซื้อจอซื้อฟื้อหอยจุดจอซื้อฟื้อห้าจอหนาจะซื้อเนอะอยู่จุดเตาสื่อสารสื่อสารจุกว่าอยู่จุดเตาเจ้าหาหลัวจุกว่ามีหนวงกลางซ่าเนอะฮะอวดจุกมีหนวงนงคืออยู่ฮาฮาอ๋อมาอยู่จุดเตารายงานพัฒนารายงานบุคคลจัวชัวชัวลุลีเนอะเราสุยอดชัวชัวลุลีเปียมาสลิปูตาวตาตุมิญวนัวเนื้อปัวพัฒนาจอตัวเลยเนาะมากูจะลุถังขาดจัวไปสวดเราตาเป้าลินวาตาย่อย่อย่อตาดังถือคือมั่วจอมิญวยาวเตะยัวจู่มงก่อนดาวจวนดอกเต้เจ๊ศูนย์เด็กเล็กคือหนึ่งมั่วจ้อวินัยเราสุยอดหนึ่งมั่วจื้อมิติดอกกีคือยกพัฒนาจอมิญวเจอเลยนัวมาสัตว์เลยจอมิญัวไอ้ทอมิญัวลูกลูกลูกน้อยเจสันเลยมงจูสังคมเราสุยอดลัวหรือเล่งหรือตรงยอดเตาอ๋อแต่กูจะรู้ทางคาจัวไปสุดเลยเตาเปล่าเลยนัวไอ้จวนจื้อนัวเจยกจากกลางลูกจออีร่างกีเราใส่จัวสุดเลยเตาโน่กงกีเราใส่อ้วกีจวนจื้อมาเนาะจวนเตาร่างนัวยกกูยกมัวอีร่างกีเราใส่คืออาเล่าร่างโซปังเสียงหาตาอยู่มงลุนเน่งเถาอู้หนอเจยอยู่มั่วช่างหนัวจะรู้จอดสวดเล่าเต้านงกองกีเราใส่อ้วกี

ส่วนจื้อหนัวเจกูยมัวอีรังลูเปาคือฮาจูจื้อวังจื้อไทยตู่ที่เก่าทุ่มใส่ลูกคือเนื้อเตาจอไปสวดเล่าใจหลังเดาเต้หลังหนูคือยังตั้งลูเนื้อเตาอัวใจจาจัวไปอีจงหนักจื้อคือตีนังจางคือยอดจัวหูเต้เฉยทางดอกหนัวมาเนื้อกูเตาอัวหอดนึกกูเตาอัวอีจอดลังหนูคือมวดเลยชาร์ตเล่งจือใช้หัวไปสั่งชวดเล่าเดาด้านสาธารณสุขเนอะอัวจัวจอดต้นเองคือจือมั่วหญ้าหอดจอดต้นเองคือจอดต้นเองปลัวเราเมื่อเป็นสื่อคืออยู่มงคุมอดเตาเล่าเนอะมาย้อนจัวยังต่างคือเท่าหลวงมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราธิดากูเตาอัวจอดลังหนุ่มดาวดาวอย่างห้าหอมาอีอย่างคือเนื้อเต้าอ้วชัยจาจัวไปสวดเล่าย่อปังจวดช่างกลางสวดเล่าเลยคุณภาพชีวิตย่อจวนเดาจอไปเส่งหูเต้เฉาไทยชื่อเส่งย่อด้านสาธารณสุขฮะการแพทย์ลอชย่อกีคุมมอหนอมันคือกูเตามั่วกีเจ่งเจ้งจัวจอไปเสงสดเลยสุขภาพรงลูห้าวิโยหตาเนื้อสังสุขตาอายโยหตาอัวต้นในย่อมั่วสุขภาพกือรงมั่วลูกจีกือรงมาย่ออีขอพื้นฐานกือเจ๋งเจ๋งดักขอกีกือยัวพัฒนาลูเจลูจอลูสังคมฮันลูเตชเชอมองเลยยังตอนได้หนอมาเนื้อกู้เตาสังอ๋อเนื้อกู้ยอดตูเธอสังสนับสนุนฮะช่างกลางจอโครงการดาวดาวอย่างกือยัวลดความเหลื่อมล้ำดาวด้านสุขภาพรอซื้อยอยัวพยายามหอปังจั่วอวดซัวจอต้นแห่งกือปลัวหนึ่งมั่วสุขภาพคือรงห้ามั่วเป็นสื่อคือยมงคูมอเตารงสอดตัวนั่นเนอะมาย่ออีกขอคือเปิดโอกาสจัวจอต้นแห่งคือด้อยโอกาสหนอจัวจอต้นแห่งคือด้อยโอกาสกางมงจูนดาวกีคูมอคือรงห้าเสริมสร้างจอระบบสาธารณสุขคือมั่วคือครอบคลุมมงจัวจอต้นแห่งคือปลวดดาวจอตัวหนอมาหนึ่งกูมวยอีขอคือปุหาตาราชทานปันสุขหนอกูยออีขอคืออยู่วัดช่างกลางสุขภาพกูย้อจวนดอกจอต้นหนึ่งกูเจ้าเกลย้อจวนดอกของกูจุกวันหนึ่งมั่วคุณภาพดอกรู้สุขภาพจุกวันหนึ่งทรงจอดตัวฮะยออีขอเลยซาเล่งจืด้านสาธารณสุขกูลุนดอกจื้อวังจื้อไทยตัวที่เก่าตัวใช้ลูกหนัวยอหนึ่งกูเตาใจอัวประธานกรรมการประสานงานห้าอัวกิจกรรมโครงการราชทานปันสุขหนอย่ออัวกิจงจัวจอจัวเต้เฉิดไทยห้าจัวจื้อวังจื้อหนอเนอมาย่ออีขอดำเนินการพระร่มพระบรมราชโยบายหนอหอทอดเสืออันนี้ยออีขอโลเฮาหลือคืออัวเจ้าเลยจื้อวังจื้อไทยตู่ที่จั่วนือเลยกีสังเนอนือเลยกีสังฮั่นจอคือจื้อวังจื้อไทยเตาสังเจยาเอนือกูเตาช้อยเซ็งจูจอไปเส็งสวดเล่าคือย้อจัวหูของกูเจ้าเก่าเหรอกูเจ้าเก่าย้อนสู่หูของกูรู้จอดจีห้าหลอดสยอดเลยสุขภาพห้ามานื้อสาเลยมั่วรู้โครงการหนัวเติบตัวเอรู้โครงการหนัวย้อนนื้อสังพัฒนาระบบสุขภาพย้อนสู่หูรู้เจ๋งกูจกว่ามั่วมาตรฐานรงอีอย่างเก่าเลยจอสาธารณสุขกือย้อนช้างต่อนยาวรงอย่างเลยทั่วไปห้ายัวลดข้อจำกัดดอกกีกือยัวกังโซกีคูมอพยาบาลกือยอดโซหูจอต้นแห่งกือเจ้ากังกัวย่ออีกลุ่มปอบางกือมั่วเจ๋งๆมั่วจอเต้งเหม่งกือต้นแห่งจ้องๆหอยย่อเต้เท่ากือ
ที่เท่าคือมั่วม่อนเจสกีมงดาวดาวเอจอทรัพยากรคือลูกปังจัวหอคืออยู่ปังลูกคูม่อมากูมั่วจืดจาวอ๋อเจเนื้อสาเลปังจัวลูกอ้วชั่วขอหนัวเอเนื้อกู้เตาสนับสนุนจอเครื่องมือ5อุปกรณ์ทางการแพทย์ชั่วจอเจคูม่อราชทาน5จอเจคูม่อกุญยอดชั่วหูเลื่อนจำลอซิฮอจอของกูท้องเพลาหูได้เถิดท้ายหอจู่จั่วจึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพจอต้นในกุญยอดเจ้าเก่าจู่หูของกูฮ่าผ่านการอบรมหออาสาสมัครสาธารณสุขกุญยอดจู่หูเรือนจำฮะเนอลอซิฮออสรอจอหนอเพื่อมั่วเป็นสื่อกือหยัวใช้หยัวยูทูบเข่งตาวฮะเจ๋งปังหยัวจอต้นเองคือเจ้ากังกัวยอดจัวดังฮอนดาวตาวฮะอ๋อฮะอีโครงการคือเจ๋งเจ้งยอโครงการคือมั่วกำลังใจเหาะใช้ลุดลางลุจูดาวพระราชชดำริลอสยอดาวนึกสุกิสังอ๋อกูมั่วอีลุโครงการคือใช้จอต้นแห่งลุดลางลุจูฮะนัวเนาะวิยอฮาตาเนื้อปังจวดจอต้นแห่งคือยอดจอกอปู้หอจอกอปู้คือเจ้ากังกัวตั้งซื้อมามั่วมีหยวงกังลูกซัวฮ่าลอสยอดจอกอปู้คือลูกตั้งต่อกังกัวเด้อนือเจ๋งมั่วอีตูมีหยวงหนอเออายุจู่จู่ถูกกอปู้เด้อลูกฮ่าฮ่าครอบคลุมจู่จัวการพลาดชีวิตคือยอดจู่หูลูกเจ๋งกัวนอมันเนื้อกู้ขยายผลพัฒนาคุณภาพชีวิตฮะใช้หัวสุขภาพจอต้นแห่งคือยอดจู่หูกัวเตาทรงเกิดเลยฮะปังจั่วจอต้นแห่งคือจอกอปู้ห่อคือลูกจีตั้งต่อเส้นตู้เนาะคือจอกังกัวมันเนื้อกู้เตาปังจั่วจอต้นหนุจอต้นแห่งหัวทรงช่างเปล่าถากุญมงยอดจู่หูของกัวฮะยอเนื้อกู้เตาวัวหอจอเจ๋จัวจอต้นแห่งหนูยอดจะหงกัวจะกวดเนื้อเตาปูมีจัวจอกปูนเด้อเตาปูมีเตาใช้หัวจอมีหัวคือหยกขอยนเด้อจัวกวดปูเป้ยหงหอเอเลมันมั่วจอมีหยนเด้อสั่งเต่าลูดอกของกัวมาสาลีต้องชูเล่นหนาย่อจูไปลูกชงห้าเล่นดอกหอแต่หนึ่งกูยออีขอคือรองช่างปลาคือจื้อบังจื้อท้ายถูกที่เก่าถูกใส่ลูกเต่าอัวใจยาจัวไปอีจงหนาจื้อกี่นิ่งจังสดละหอแต่กูกู้จัวมัวร่างลูกเป้าหนัวจะลูกถังคาจัวไปสดละเต่าเป้าเลยหนัวซื้อไอจวนซื้อหนัวเจกูยัวลูกจอลูกมัวจอฟัวจวดเล่นหางถังจัวไปสดละเต่าเอาจวนซื้อมาจอหนูซื้อคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตาหนูนัวอยู่ม่วนนางคือเย็นเล่นเต่าเป๊ะเจ้าเฟ่งปัวยอดจัวพังเก่าเต้เฟ่งดาวยอนนางยัวลูยอดจัวดาวลู่เสงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮพยาวน่านตากห้ากำแพงเพชรฟัวจัวจานยอดคือเย็นเล่นดาวนิงเก่าเป๊ะจูนิงเก่าช่างองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ยอดคือเย็นเล่นดาวเป๊ะเจ้าเป๊ะจูเป๊ะเจ้าช่างองศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้าคือเย็นเล่นดาวเก่าจูนิงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจัวนุตินิงเก่าเอาจูนุติเป๊ะเจ้าลู่เจ้าลินทูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมาเนาะจัวนิงเก่าจื้อจูนิงเก่าเจ้าอยู่มื้อนางคือยิงลินเต่าเป๊ะเจ้าจูปลาวเจ้าฝั่งปัวฮวนนิงเก่าช่างจูเป๊ะเจ้ามาอยู่มื้อนางดาวจอตัวยอดเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าฝั่งปัวมากูปู่เต่าหาตาหยัวจอกางมั่วนางลู่จอตัวนัวเนอหยัวจอกางมั่วนางลู่จอตัวยอดจัวดูนัวมาสวดลอยหยัวเตาเจียงฟังยูทูเข่งตัวส่งห่อเอยอเต้เถ่าคือจอนางเนือลู่เสือเหลอคือยังเลยคืออ้อไปชั่วโมงยี่มงจอสาวมาสวดลอยซอเจ้าจูลู่หยัวจุดตำบ้างที่ไทยยูทูเข่งฮะชื่อเซ็งยอดจอหนาจื้อ
ที่นิ่งจางคือยอดใจจวนดอกเตยดูเตยหางเตยมาสวดเหล่าอยู่เต่าเจงฟางตัวรงเนอวิ่งใช้จังเตยอยู่มัวเตยเตยช้างสือต่อป้อเป็นเผาเตยอ๋อเจ้าฮาตาดูเตยเนื้ออยู่ยาวยาวแหงอ๋อหล่อสวดเหล่าอยู่เต่าเจงฟางตัวรงห้าวิจ่อต่อป้อเป็นเผาหนัวมาเจ้าฮาตาดูเตยเนื้อยาวยาวหล่อเตยชาคือเนื้อลูมาเนื้อกูหลุดลูกเก่งเก่าฮ่าอ๋อแต่กูจะหลุดทางคาจัวเตยสวดเหล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอกสวดเหล่าอยู่เต่าเจงฟางอยู่ตุเข่งยอดจัวลูใจดูนางหนัวฮาเนาะชอเจ้าจูลูลูยอดจัวเถ่ามอนดูอ๋อแต่กูจะหลุดทางคาจัวเป้อีจงหนาสุกตีนิ่งจังสวดเหล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอ็นยอดจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนัวนางมอเถ่าเลยคือเก่าช่างเต็งยอดจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนัวกูมัวอีปลัวนางลูลูลูเกิดเลยฮาอ๋อเอ็นยอดจวนเต่าไม่ซีซอนี่ฟัวจัวจงเลยจังเราช่างเต่าตัวกงกี้เราใส่เต่าจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนัวเราสุยอนเต่าสู่ต้องตัวกงกี้เราใส่เต่าจวนเต่าตุ้มเบอร์สู่ต้องศูนย์ชื่อเป๋ยอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต่าอ๋อไอจวนสื่อหนัวใจกูเยอะจอกังลูกจออีร่างกี้เราใส่จัวสวดเราเต่านงกงกี้เราใส่อ้วกี้จวนสื่อห้ามาย่อจวนเต่าร่างกี้เราใส่หนัวย่อกูเยอะมั่วอีร่างสัวปังเสียงคือยอดถอต้นดอกอีตูจื้อเจ๋เสียงฮยงยอดจวนดอกลู่รอปากคาเก่ามาก็กูเตาดาวสู่ต้นตัวฮาตาก็สังนงอีจ้างสัวปังเสียงฮาตาหรือตาเช่อื้อปัวมั่วมองชิ้นจีดัวหนัวไอ้ทอมอฟิกจัวก็ทูพงยือคือยอดจุดเล็กจุดเรนเต่าก็ก่อตอนจบก็นองอากีหนัวเจกุมงเชิญช้าหอมงบางเต่าอีร่างโซพังเสงหาตาเขียวปัวมั่วหรือเตี่ยเนอะเนอะมาจุดเป้าหาตาสอช้าจุดเต่าจ่อยเลยร่างคือก็ถอตัวเนอะเจทอมัวร่างโซพังเสงคือย่อเจว่างร่างหาตาเขียวหรือเตี่ยปัวมั่วทอดซื้อห่อชอบปัวมั่วหรือเตี่ยจอหรือจออัวเสือก็ชอยอัวก้อนละตัวห้าจอจัวสดเหล่าตองจูก็นงกงกี้หล่อใจอัวกี้เอี๊ปลาเจกูยอหรือเต้นตองดังดักไม่สวดเล่าเอสวดเล่าช่องดักตัวกงกี้หล่อใจจวนดักสุดต้องจวนดักหนัวเนอะหล่อซื้อยอนเตาสุดต้องตัวกงกี้หล่อใจเตาจวนดักตุ้มเปิดสุดต้องศูนย์จื้อเป๋ยอ้อยางเจ้าศูนย์ศูนย์ยางเตาอ๋อกี้หล่อใจจวน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดสูญหายหรือมีความจำเป็นต้องจัดทำบัตรใหม่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งแนะนำให้รีบดำเนินการขอมีบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและไม่พลาดการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยโดยประชาชนสามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการด่วนมหานครจำนวน19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดให้บริการในวันเลือกตั้งเพื่อมีความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสำนักงานเขตได้จุดทำมาตรษาพันธ์รายงาน
1: หอการค้าไทยประสานสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเร่งรับซื้อกุ้งร้อยตันต่อวันช่วยเกษตรกรดูดซับผลผลิตส่วนเกินจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
9: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้จากกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตตกค้างและราคาหน้าฟาร์มมีแนวโน้มชะลอตัวโดยมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารเป็นกลไกกลางในการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกห้องเย็นผู้ผลิตและแปรรูปส่งออกเพื่อช่วยรับซื้อกุ้งโดยตรงจากเกษตรกรในเบื้องต้นมากกว่า100ตันต่อวันหวังดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกจากระบบและรักษาเสถียรภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานทางนี้การพิจารณารับซื้อจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ฟาร์มต้องเข้าร่วมโครงการตรวจยาปฏิชีวนะก่อนประมูลกุ้งอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าควบคุมความปลอดภัยทางอาหารและตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้ยังคงจุดแข็งในการเป็นผู้นำด้านการส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เช้าวันนี้บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาผ่านเข้ารอบส่วนบอสเนียยังมีลุ้น
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2ประตูต่อ1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้บราซิลพบสกอตแลนด์และโมร็อกโกพบเฮติกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้แข่งขันเวลา8นาฬิกาปริภาษสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิ

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไอ้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: โอบูดาจ้า
1: โอเมชอปเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: พบว่า
0: เนาะซง
3: ปุดูธรรมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ official ของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยเจ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
5: น
6: ฮะ
5: อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังเฮ่อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังเฮ่อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

哎呀，小花不来画画啊？你呢？出没欢迎，进没啊？啊不，你说我肚子的话，做不了我啊？小花不来和画画啊？啊不，你说我把家姑我半夜他进买哇当啊，把子困了哇？สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วัดที่แบงอ่ะอาโววิทยุอ่ะดูจะมาเมื่อจะมาคุณปัญญายี่ระบบยาระบบ AM ไว้ยี่ครึ่งความถี่คุณเพื่อที่ตัวลีฮาฉีดสโตว่าโจญาตุละอาทิตย์ท่าระบบไลฟ์สุขจวงงานฟิสบุยเพเบอร์สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่บุญญาตุลาชของงาอาวุริสุงงบัญญาที่จะมาเฮียความรอดชอบวะแน่แน่ที่คว้าที่มูลที่คว้างาน่าที่เงี้ยคว้าเงี้ยน่าเงี้ยเสถียรเงี้ยในตัวอย่างงาในเมื่อที่เงี้ยงบัญญาอาวุริสุอาบังงบัญญาเฮงวาฮาเสถียรเงี้ยในเมื่อที่เงี้ยมาเฮอาหมูเงี้ยยุคนเงี้ยตัวเงี้ยจะชกโคอาวุธไทยอาบังบัญญาเฮชกฮาเงี้ยจังหวะเงี้ยในเมื่อที่เงี้ยมาเฮน่าลีเงี้ยเส้นไหนไปเฮน่าวันเงี้ยวันเงี้ยไปเฮน่าชกเงี้ยน่าเงี้ยไปแล้วงานช่องงานอาทิตย์นี้งานนี่เนี่ยครับว่าเชื่อคนว่าแท้ที่มาที่ดีปีมาเอองานอาทิตย์ที่ดีสุดจริงชัดเดี๋ยวว่ากูดูกว่าเชื่อมั้งอ่ะเอาดูแลสุขภาพยังมั้งอ่ะที่มาเฮงานเนี่ยกูหลังที่ดีอาคือเนี่ยปีมาเออประกาศจังอ่ะมาสัตยากระทรวงสาธารณสุขไงอาทิตย์นี้ที่กรมควบคุมโรคไงถึงนัทพูดว่ากว่าชิสุกาสุจิสุยาธิริถึงมาแจ้งเตือนละอาเมื่อสั่งงบเนี่ยคือนาว่าคืออาเมียชีอาเมียสุดงอไข้เลือดออกงอที่เนี่ยคือไข้หวัดใหญ่คือโจงอ่ะอาทิตย์แบงงบเนี่ยช่วงงาอามาก็เดือดมาดูแลยามาคือยาเจียงอ่ะเอาสุขภาพข้าจริงช่างโง่ไม่ยังคืองะมาคนเดียวมากว่าชีว่างะก็ละคืออาวุชแรกเสียกำช่วงงะอาวุชเนี่ยข้าจริงช่างโง่ไม่ยังงะอาวุสุขภาพข้าจริงช่างไม่ยังคืออามาดามาชาวะอามาดามายว่าเชงะนุพบะอะไรก็จะจวบเงินนุพบะชีวะจวบคือสิ่งนี้ขันยิ่งเสียสุขภาพขันยิ่งเสียมันเหงื่อวุ่นวายมันง่ายสุขง่ายวุ่นวายง่ายผู้บรรจุให้วุ่นวายสุขภาพมันเนี่ยเอาสุขภาพขันยิ่งเสียมันง่ายสิ่งนี้ขันยิ่งเสียมันไม่เหงื่อมากดีมากกว่าชีวะง่ายมากดีมาดูแลว่าง่ายนู่นแหละเที่ยงงบันยังเหงื่อเอาอีเวลาขวัญยังเหงื่อออกกำลังกายยังง่ายเอาคนดูได้ที่เรื่องนั้นมาเอาอีจึงมีคือที่ชิเชลนั้นมาอาทิตย์ยังเหงื่อจามาดัวมาเหงาอัลมาจาระอัลมาดัวไปเหงาเนตส์เพื่อมาวกติเรียไปอยู่จุนามาอิทิชิฮวาจาวะชิงเงาอัลมาจาระอัลมาดัวเหยไปอยู่หมาจุงว่าจาระที่เชื่อว่าละนักมากลิ่นนามาเหพื่อละที่เชื่อมาเหจุงว่าทั้งมาจาระกุลิกเรือทั้งมาดัวที่ลิกเรือเป็นไงท่าจ่าท่าดัวงั้นชอบงาอาทิตย์เบื้องก็ไม่ยังชงงาอาวุกดูได้อาวุธที่เลยนิ่งยังก็ไม่ยังงาอาวุธที่ขู่เหอมือเสียใจช่างโม่ไม่ยังงาอาวุกดีมากว่าชีวะงาดูแลสุขภาพอยู่ว่างานุ่มฟุบัดมาจวบเหอยิ่งมันงาแต่ก็ถ้าว่ามาฟุบะอักบวงาฟุจะชีวะเหอจวบอักบวงาอาทิตย์เบื้องยิ่งขู่เบื้องแต่ก็ถ้าว่าเบื้องงาหัวสุขลิสุขสัจเจเบื้องชีวะเลยเหอมีงาผู้บ่าจูสุผู้จะชิดาจูสุบ่เหงาที่มึงจะมาว่าจะมาเหขึ้นมีอะไรของงาชิบุรุบ่เหผู้จะชิดาจูบ่เหงาจามาดัวจามาดัวบางกันเบี้ยมาเหมีอะไรง่ายบ่เหกูมันจัดมาจับบ่เหงาที่เอาสุขภาพเรื่องขึ้นมาข้างว่าเอาอังกาลกายมาเหมาจูงว่าเอาคนเดียวแต่ละกว่าเชื่อมาเหมาจูเชื่อง่ายอันที่ขวัญยังเหงาเอาผู้บ่าผู้จะชิดาคือจูบ่เหงาเหงาเอาสุขภาพมาเหเอาตัวมาบาลาบ่เหงาเอาสุขชิมพลังเงี้ยคือที่ยิงกันที่เงี้ยโน่นาลามเบอร์ไงเธออาจจะคือพนันเบอร์นาทีสุดไปกันเลยเบอร์ไงเอาชามนาเบอร์เชียงสเปชไงอาจจะขวัญยิงกันช่วงไงมาคือเอาดูแลสุขภาพคืออยู่ว่างานนุ่งฟุบะอันนี้จะคือเงี้ยคือวุ่นมันนั่งอ่ะ
awo dule soka pai ma hanga awo tsubum be nga awo tsusam be amam be ha amma dile yina shana nga awo de dule soka pai ma nga amma awo na chi ma shingo be nga awo sha zon sha ba nga zama do ma nga awo ko de mina kwa sha ma dile a yiwa nga e ma ha ta ma dile sha gun sha nga te ga ro be nga awo fu zon wa tuwa a dule men shi ba ha bam na shi ko nga awo soka pai ma ha kye kye nga awo shine khana mama ke amako de ma kwashiwa amako de ma dulewa nga zama doma gabe ma ashi ye hnya he akhnya dili zamu wa shwa nga ma re ma bi ma dili shagin shanga a ti nyanga te ma te shango benya he ti ti ma a bi ma su jin shanga de ya ma sa klom tu ni yong thi yang ngot me ta bu ko ni so he te ma chen te wala nga te ma sa ba ke ma ha li tsa ba ya ti le ti ni le nga te a su ti le chan tui ma hum yang a ya ba ma bo the wo phun thi a mae hon song jing a thi he chen mai nga a ni he chi ha ya he te nya za mo ba shang a bam phun thi ya he mu ha a ke le ma he zo ba shang a mu ha ke phal le ngo ba nya he a sa wa a ja ja ma ngo di sa lai ma ma he ti le ke na bro nga a de ba yang wa wo thi a je le kwi ke che so wo jo ba cha so ba nga mu ha ke phal le ba nga ni sa hya ni sa le ngo jo phal le ba he a ma ha te a ti le fa la zamo ba te ma de pi ma ti le chen te fu la nga de a ni zi li ni huan ye he ni zi chu ne zi ti le ba ba nga ma he ya ma ha le ba ti le te ma a chen te fu la a ma he zamo sho nga te ma te sha ngo me nya he ya sa na nga tam ruap cyber nga te ma he chen te fu la nga a ma sa ngo ba he กลุ่มมิชาชีไงลัดสมัครสุบกว่าอาวุธจุดแพ้ยูบูแต่ยี่ห้อเฟโบชายี่ไลชางาที่ชื่อชายี่ห้อลัดสุดแพ้ดีละอาเป็นห้าวุ่นยาอาวุธจุดแพ้ห้องเป็นห้าวุ่นจุดแพ้เป็นห้าวุ่นเฮียละเป็นเพื่อนมาห้องจุดงานสุดแพ้ยูเป็นห้าก็เนี่ยแบงก์ยี่ห้อเอาละไทยฟลางอที่ยี่ห้อปะข้าชูฟลางอาจจะไปเหอะกันยาไปฟุบังง้อมาเหอะจะใช่ยังไงยูเทอร์ก็ฟุบังยาเหอะไม่เอาง้อไงอาลาปีขวางว่าอันยี่ห้าสามห้าไงที่ที่ขวาไปเหอะงวห้าที่ขวาที่ตัวเอที่มาเหอะจะใช่ยังไงยาบางง้อไม่ยาเหอะไงกว่ายาฟิบูวังไงที่ยากว่าสตอรี่ว่าเหอะกว่ายี่ปัญหาจบง้อที่ยานิมัสซาอินยี่ที่เลยฟิบูวังลุยแต่มาเหอะจบไปอาวุโมลไปโอ้งวดสุดพม่าสิอาหารจะบ้าวชื่อใจงัวบ้าเหรออาวุธนั่งยี่บ้าเหรอยี่ดีเลยเบ้าบ้าฟุบบาดแทงงัวเหรอมาสาธิอาเตะชื่อจวงงัวอยู่ดูมันจะบ้าเหรออาวุธพวกงัวชื่อไงงัวเห็นเบ้าที่ตัวเบ้าเกี่ยวมันจูเก้กันยากันยาเบ้าเหรออาคนบ้ามนารุงอาคนมันนารุงอ่ะหุ่ยผิวหัวมันจูเนื้อผิวหัวมันจูหุ่ยเจ้ามาเหรอยี่ชาผิวหัวมีอากัวเบ้าฟุบบาดแทงงัวเบ้างัวตัวเบ้าทีมือเบ้างัวเบ้าเหรอเสน่ห์เลี้ยเบ้าไงอันนี้เบ้าวัวเหรออาวุธจูเพ้ที่เกิดซื้อชีวิตเนี่ยว่าอวุธงัวเป็นงัวเป็นอู้เป็นที่ทั่วไปอวุธรับบ่อยงั้นตัวตัวที่ชอบงั้นแต่มาเหรอยาสูกว่าแจ้งความยาสูมีงั้นอาทิตย์ขวัญเหรออาเมื่อเห็นยิ่งว่าไม่ใช่ชอบงั้นว่าผู้บ่าอาเมื่อเล่าว่าเหรองั้นอวุธสุดพันยาเหรออาเจ้ากูยิ่งกับเชงงั้นทุนันยิ่งงั้นวิดีโอคอยยาชอบงั้นอาทิตย์เหรอสอดท้ายยิ่งงั้นอาลิงอาบิงงั้นอาเมื่อเสบเหรอลักษณะพวกเขาที่วัวทุกๆเพย์ยูบูแต่ยังคือฟุตบอลชายหญิงว่าที่เรียกฟุตบอลงัวลำมากุลียิ่งจะจีเชอร์ที่ดีจะยังไงแต่ยังคือเวลาเขาอีปัญหาจะมาที่ปีใหม่ยิ่งจะเป็นยังไงว่าที่ดีละชิ่งกว่าชื่อร้านยังไงไอ้แบบวันยังคือวัวทุกๆเพย์บูโรที่เรียกยิ่งจะมาหงายไอ้แบบเฮียมาสังเกตยิ่งแบบเฮียมาเฮียแต่ยังจำมองอ่ะผู้บังคับก็จะเหรอทุนันยิ่งงัวยาเชื่อว่าวัวยาทุกๆเพย์นั่นยังไงทำอะไรงาเป็นยังไงวัวที่มันนั่นยิ่งแบบเหรอผู้บอกอ้วนไปถ่ายยิงอ่ะผู้บอกอ้วนไปเดี๋ยวสุดท้ายแบบเอาเวลาพวกเอาเวลาฟุตบอลบ่อยไปเหอที่ต่อมนังอ่ะอีกมาเหิมยาไปเหอถึงมาที่เดียปีมาที่เดียแจนเตยช่างงามมาเขาจะมองอ่ะอาทิตย์ไปยังชอบงามมาสักเงินนั่นคือมึกว่าตัวฟ้าเกิดนังอ่ะวิชกุธาฟุตบอลพันยินนั่นละจะสู้งานที่ท่าวิทยุนั่นจะสู้ได้คือข้อความงงอ่ะ

อาทิยิงาที่มาเทเชื่องาวิชาความที่มาปีมาหรืออาทิสุดาจินเชื่อชาวงาอามาสัญญากระทรวงแรงงานที่มาแจ้งเตือนฝรั่งอามาสัญญาว่าเว็บไซต์มันก็เชื่อฟิบุคอยที่เอาท่านมิสระว่าต่อประเทศว่าเยอรมันมีที่เราคว้ากันไม่ใช่ไงอาบับฟงโง่ไม่ยาขึ้นยังไม่ขึ้นยังคืออาบับที่มาคือที่เชื่อที่เรียกว่าไม่ยังไงจะดูงาจากกุพยาเขายากุปเกือไม่ใช่ไงอาที่เป็นยาชงงาอามาพัดเยี่ยงไม่ยังคืองาอาวุอาจุกับกุญญ์กับเชิงาอามาเสห์ยังไม่คือบริษัทยุปอหุ่มยายาโฆษณายังไม่คือยุปอมยังไงปีขวานพัดเยี่ยงชงโง่ไม่ยังคือในรัฐบาลอาลาที่เบิดซาบุจะมาคือโจมันก็ใช่คือสัตว์สุภาษิตขั้นเบื่อเนี่ยคือกว่าเปรกันยาเนี่ยคือถูกเขาเบื่อดาวมันก็ใช่หนึ่งว่าอาบานิสเซลิงออกมายิ่งเนี่ยคือเบื่อคือดับไปยังไงอาวัติเล่บอกว่าช่วยเรามาคือมีงาอาที่เป็นยังชั่วงาอามาคือซาโมงายากระส่วนแรงงานคือเจนเตอร์ฝรั่งงานผิวขั้นหัวบาขั้นเบื่อเบื่อเลยผู้บอกว่าลุงโง่ไม่ยันนี่นะมาต่อยงาเนี่ยนะมาช่วยเราอาจจะบอฟยังมาคือโจชิชั่วงาอาทิตย์แรกไม่ใช่ชาวงาอามากว่าแต่ประเทศว่าสมิวามีเชื่อมบ้างงานนุ้ยข้อมูลสอบถามเชื่อมกว่ามาสะสมแต่ละจังหวัดยากกว่าสำนักงานสุกกรมแรงงานส่วนงานนุ้ยกว่ายี่ที่เรียนนายสอบถามนักงานเอาที่เรียนไปเยอะไปคือกวนโดนหลายมันเคยนึกขึ้นมาด้วยชาวงานนุ้ยกว่าฟิบูคว้าเงี้ยติดต่อคว้าเงี้ยเว็บไซต์คว้าเงี้ยพยายามจะเคยมาคือมีความเสี่ยงอ่ะขึ้นยังมีเชื่ออันตรายง่าอาทิตย์แรกไม่ใช่ชาวงานอามาคือมีพยายามไปเหงาอาวุธข้อมือเขาจู้กับกุญญ์กันนั่งยังไงพิความสมมาสบายกว่าสุดละเหงานี้ภาษายังไงอาวุธที่เรามีไปเหงาโน้ฟุบานี้สันดิ่งหัวมือเสียสมุกไปเหงาสุดแทบมาวันละงาแต่ประเทศมองว่าจริงอ่ะไอ้ที่มาเรื่องมาปีมาที่เรียนเจนตัวเชิงงาไปเหงามาเหงาละมังงาอาทิตย์แรกไม่ใช่ชงงานะปีมามาเหงาอาทิตย์แรกจวดอาจารย์มูลงาหนีมุขวันยังคือสามวันถึงความบุญเลยความงาอาวุธข้อมือนานาสุดละเหงาคือมุมงาข้อความสวัสดีครับ

0: ช่วยไทยพลัส60 40ของเดือนแรกให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาท
1: นายกรัฐมนตรีเยอรมนียืนยันว่าการสนับสนุนของพันธมิตรยุโรปที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอน2นักปั่นทีมชาติไทยวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์คว้าแชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระราชบดีที่25มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพ